สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bưu chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Văn ní, rau chà mà liền lũ kiểu cặp can thám à dụ nên phá xã Việt Nam cắn khắp. Thân bưu chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thám à dụ cắn. Thầm mày, nà hả? Chào Việt Nam thám à dụ cắn. Phưa thì chà xá mát ra bụ bụ lụ sắp nàm khóng phú phút lẹ phú phẳng đài. Nà khắp và rau khuôn chà liêng khá và lại lẹ khá khuôn chà เรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ0นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโหมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเมื่อยงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้าน 1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะ
นำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมย์ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบากหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นต่างครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหาย
ต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบากนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดากอซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดากอซาดิ่งเจือจิดากอซาดิ่งเจือแอมดากอซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก่อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะ

0: แองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโอยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิงโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่เอ๋อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนเหวเหวคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแนมเนืองต้องออกเสียงว่าแนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดไอแอมเอ๋ยเมยไฮตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนามคือยิงจากเหนือ

0: ตรงใต้เลย
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ําของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออก
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: งสู่ทะเลจีนใต้
1: อ่าน
0: ะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อน
1: ค่ะ
0: นี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู
1: ่
0: นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100-200บาท
1: แต่ดีกว่าน ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ2,600กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
1: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆ นะฮะใช
1: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
1: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
1: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร์มีมากมายเลย
1: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะล้นระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่าปัจจุบันนี้ ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
5: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
4: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ตันน้อยสุดยอด
8: ตันน้อยซะอย่าง
3: น้อย
1: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
5: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
3: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้ว
6: พวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากพูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand and

0: both domestic and international markets. She established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yearly Shung Ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยล่ะ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
8: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบ
10: าย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและพังไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้เรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามี

0: คิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
1: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมนี่เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอ้ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าไอ้ที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู
5: ้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกับการผลิตในท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรแต่คำนี้พวกเราน่าจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นการมาทบทวนอีกครั้งนึงแล้วเอาหลักคิดนี้เอาลองมาประยุกต์ใช้นะครับกับการผลิตสินค้าหรือว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูสมรรถนะที่สำคัญนะครับที่จะเกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือเป็นการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าของการผลิตที่พึ่งพาตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมคำถามชวนคิดก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับถ้านักเรียนเป็นแม่ค้าคนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับก็คือแม่ค้าคนนี้นี่เองนะครับครูก็มีสถานการณ์นะครับมาให้กับพวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันลองอ่านทำความเข้าใจกับสถานการณ์นี้แล้วก็จะมาร่วมกันตอบคำถามชวนคิดนั่นเองนะครับสถานการณ์นี้มีบอกว่ายังไงบ้างครับ
1: แม่ค้าคนนี้ผลิตกล้วยฉาบวันละ50ถุงขายดีมากแต่ช่วงนี้น้ำมันแพงกล้วยแพงลูกค้าก็เริ่มลดลง
0: แต่ก่อนนี้แม่ค้าคนนี้ผลิตกล้วยฉาบวันละ50ถุงขายดีมากเลยนะครับแต่ว่ามีอะไรที่ทำให้แม่ค้านั้นขายของไม่ดีขายของขายได้ลดลงเพราะเกิดอะไรขึ้น
2: น
0: ้ำมันแพงมันก็เลยต้องทำให้มีการอาจจะลดปริมาณหรือว่าเพิ่มราคาสูงขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้านี้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้านักเรียนเป็นแม่ค้าคนนั้นนักเรียนจะทําอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์เหมือนกันกับสถานการณ์ที่พวกเราได้ร่วมกันอ่านมาเมื่อสักครู่เราจะทําอย่างไรมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมที่จะตอบเลยนะครับกลุ่มที่5คนแรกของเรา
3: เราอาจปลูกวัตถุดิบที่เราใช้เองค่ะเพื่อลดต้นทุนในการทำสิ่งผลิตสินค้าค่ะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจเช่นโปรโมชั่นต่างๆค่ะ
0: อย่างเช่นเราจะเพิ่มโปรโมชั่นอะไรบ้าง
3: เช่น1แถม1ในราคาตามที่เหมาะสมค่ะ
0: ตามที่เหมาะสมไม่ให้มันรู้สึกว่าเบียดเบียนตนเองจนเกินไปใช่ไหมอันแรกที่นักเรียนตอบมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือเราถ้าเรามีบ้านเรามีพื้นที่พอเหมาะใช่ไหมเราทำกล้วยฉาบเราอาจจะปลูกสวนกล้วยของเราเลยก็ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่เขาบอกว่าอะไรแพงนะ
2: น้ำม
0: ันแพงถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงถ้าน้ำมันราคาแพงอย่างเงี้ย
3: อาจจะรับซื้อน้ำมันทีไรเยอะๆจาก สถานที่ที่ขายน้ำมันโดยตรงค่ะเพราะว่าราคาอาจจะไม่แพงเท่าการราคาส่งออกค่ะ
0: ไม่แพงเท่ากับราคาขายปลีกใช่ไหมก็คือเราไปรับมาในจำนวนที่มากๆเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเคยขายของมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนะครับถ้านักเรียนเป็นแม่ค้านะครับนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดแต่ไม่เบียดเบียนลูกค้าและไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองอันนี้ตอบได้เลยนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นคำถามคล้ายๆอันเดิมแหละแต่ว่าครูอยากรู้ว่าแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้กลุ่มที่5คนที่2นะครับลุกขึ้นมาแล้วกลุ่มที่2ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเดี๋ยวคำถามต่อไปเราเตรียมไว้เลยนะครับ

0: ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยแบ่งพื้นที่นะคะแบ่งปลูกเป็นพืชหลายๆพันธุ์เพื่อให้เหมาะแต่ละฤดูกาลค่ะ
1: แล้วก็ฤดูกาลนี้เราจะทำยังไงสมมติว่ากล้วยสมมติว่าอ่ะกูเปลี่ยนเป็นสถานการณ์กล้วยกำลังราคา

0: ไปแปรรูปค่ะ
1: นำอะไรไปแปรรูป
0: นำผลไม้วัตถุดิบที่เราปลูกค่ะแล้วขายออกไม่ได้ก็เลยนำไปแปรรูปค่ะ
1: เราจะนำไปแปรรูปเป็นอะไรบ้าง
0: นำไปตากแห้งค่ะทำแยมไปทำน้ำสับเอ้ยน้ำอะไรนะน้ำผลไม้ค่ะของกล้วย
1: ก็คือเอาสิ่งที่เหล่านี้ไปแปรรูปใช่ไหมเพื่อเป็นการที่จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้านะครับในการที่เราจะไปกระจายออกในตลาดต่างๆนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและความหมายของวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราน่าจะเคยได้ยินกันคุ้นหูคุ้นตากันบ่อยๆ อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นครูก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะการที่เราได้ยินได้ฟังคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยๆหรือเราอาจจะเคยเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยในความเข้าใจของเราเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวลองตอบซิว่าเรามีความเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างเพื่อนกลุ่มที่5นะครับอีก1คนนะครับ
2: เศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสอนให้เรารู้ว่ารู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าของทรัพยากรค่ะ
1: นะครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนที่เราบอกมาใช่ไหมครับก็คือเป็นความหมายของคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ของจนเกินตัวนะครับเป็นคนที่จะสอนให้เราเนี่ยรู้จักมีความพอประมาณใช่ไหมครับมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องเลยนะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของครูที่ได้เตรียมมาในวันนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเป็นปรัชญานะครับซึ่งเป็นแนวการดำรงอยู่นะครับและก็ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชนจนถึงในระดับรัฐนะครับทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศนะครับในการดำเนินไปในทางสายกลางนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจึงได้พระราชทานความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพระบรมราโชวาทนะครับในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้ให้ความหมายของคำว่าพอเพียงไว้ว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับเป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดนะครับแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงแล้วนะครับพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจนะครับขั้นสูงขึ้นโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศนะครับของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นนะครับซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากและความล้มเหลวได้ในที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราน่าจะพอเข้าใจกับคำว่าความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเพราะว่าอันนี้ความหมายนี้เราได้ยินอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับในตอนที่เราอาจจะเคยเรียนวิชาสังคมตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 คำนี้ก็เป็นคำที่เราค่อนข้างใช้บ่อยและก็เป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะประกอบไปด้วยกี่ห่วงกี่เงื่อนไข3ห่วง2เงื่อนไขห่วงแรกนี่ก็คืออะไรครับความพอประมาณเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรใช้อย่างพอเพียงใช้ของที่มีอยู่นะครับไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยก็คือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นนั่นเองนะครับก็คือเรามีอะไรแล้วก็ใช้สิ่งนั้น ลงไปนะครับไม่ใช่บอกว่าให้เราประหยัดแต่อย่างเดียว

0: นะครับแต่ให้เรารู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะครับทีนี้มีพอประมาณแล้วก็มาอะไรอีกมีเหตุผลมีเหตุผลในอะไรบ้างเดี๋ยวหยิบไมค์ตอบอะไรนะหยิบไมค์ตอบได้เลยจับไมค์ขึ้นมาตอบได้เลยความมีเหตุผลคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองให้คำตอบกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับฟังหน่อยนะครับ
1: คำนึงถึงความจำเป็นที่จะเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่างค่ะ
0: อย่างเช่นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น
1: ซึ่งการซื้อของใช้ก็ควรนึกคำนึงถึงว่าของใช้อันนี้สามารถใช้ได้นานแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดค่ะ
0: ดังนั้นเราก็ค่อยๆใช้หลักการเหตุและผลใช่ไหมครับเป็นการค่อยๆ คิดพิจารณาว่าเราจะซื้อสิ่งของนี้มันอาจจะใช้ได้มากหรือเปล่าหรือมันมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไหมนะครับอย่างเพื่อนที่ได้ยกตัวอย่างมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับการมีเหตุผลก็คือการคิดพิจารณานะครับไต่ตองด้วยเหตุและก็ผลนะครับโดยต้องยึดตามหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับตามหลักกฎหมายนะครับตามหลักคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราได้ตอบมาเมื่อสักครู่ก็คือถูกต้องเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและห่วงสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ย
2: ม
0: ีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอันนี้น่าจะหมายถึงอะไรตอบได้นะครับร่วมกันตอบได้นะหยิบไมค์ขึ้นมาแล้วก็ตอบได้เลยนะครับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีน่าจะหมายถึงอะไรใครจะตอบก่อนกลุ่ม ที่สองยกมือขึ้นมาแล้วนะครับ
3: คือการวางแผนในอนาคตค่ะเช่นการเก็บออมเงินค่ะไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะ
0: ก็คือเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือแก้ไขแล้วก็ป้องกันในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆแสดงว่าในเรื่องของหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเรายังมีความรู้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความเข้าใจพอเพียงที่จะสามารถทำกิจกรรมในวันนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลัก2เงื่อนไขต่อมาก็คือหลักอะไรเอ่ยความรู้และก็คุณธรรมความรู้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับรอบรู้คำว่ารอบรู้เนี่ยก็คือเราต้องรอบรู้ตามหลักวิชาการต่างๆนะครับอย่างถูกต้องนะครับและความรอบครอบก็คือเราจะใช้ความรู้ได้อย่างมีความรอบครอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็สุดท้ายระมัดระวังนี้ก็คือในการที่เราจะนำความรู้ตามหลักวิชาการไปใช้เราก็จะต้องใช้ด้วยความรอบคอบและให้เกิดความระมัดระวังมากที่สุดในการนำไปปฏิบัตินั่นเองนะครับและส่วนเงื่อนไขคุณธรรมก็จะทำอะไรครับมีความซื่อสัตย์อะไรอีกขยันอดทนแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็รู้จักแบ่งปันแล้วมันก็จะนำมาสู่อะไรครับที่ดีขึ้นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดความสมดุลอะไรอีกพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีหลักการนี้ไปทำไมนะครับทุกหลักการที่เกิดขึ้นมาก็จะต้องมีอะไรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับซึ่งเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับความคิดของเราคิดว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้เราเนี่ยมีเป้าหมายสูงสุดอย่างไรลองร่วมกันมาตอบคำถามได้นะครับนี่มีเพื่อนกำลังปรึกษากันแล้วเตรียมคำตอบหรือเปล่าตอนนี้เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงใครจะตอบคำถามครับป้องใช่ไหมป้องยกมือแล้วนะครับจับไมค์ขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาตอบได้เลยนะครับเรามาตอบว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไร
4: คือการประหยัดออมเงินและวางแผนในการใช้ชีวิตครับ
0: ก็คือเป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราจะวางแผนในการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
4: ควรเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตครับ
0: เก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตเมื่อสมมติว่าเกิดปัญหาวิกฤตต่างๆขึ้นมาเราก็จะรู้จักใช้วางแผนใช่ไหมครับโดยใช้หลักอะไรในการวางแผน
4: เศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: เดี๋ยวถามทวนอีกครั้งที่ว่า3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4: พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคร
0: ับ แล้วในขณะเดียวกันก็จะประกอบไปด้วย2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไข
4: ความรู้และคุณธรรมครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูให้พวกเราได้ลองร่วมกันประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานการณ์ที่เราจะได้เจอนะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ที่1ก่อนเลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์นี้มีชื่อว่าสถานการณ์อะไรเอ่ยป้าจันกับกล้วยฉาบอ่ะเดี๋ยวลองอ่านสถานการณ์บทความนี้ให้ฟังพร้อมๆกันหน่อยนะครับ1 2 3

0: จากสถานการณ์ที่พวกเรานะครับได้ร่วมกันอ่านไปแล้วทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดให้กับพวกเรานะครับก็คือคำถามชวนคิดครูมีว่าจากสถานการณ์ที่1 นะครับเรื่องป้าจันกับกล้วยฉาบนักเรียนคิดว่าป้าจันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่น่าสนใจตอนนี้นักเรียนต้นทางทั้งหมดนะครับอยากฟังเพื่อนกลุ่มไหนตอบดีกลุ่ม4ใช่ไหมครับอยากให้ใครตอบในกลุ่ม4โหวตโต้ใช่ไหมครับโต้เตรียมตัวขึ้นมาตอบคำถามนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ที่เราได้ลองอ่านไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าป้าจันเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่น่าสนใจเดี๋ยวครูกลับไปหน้าปัญหาเมื่อสักครู่ให้เราดูอีกสักครั้งนะครับดูปัญหานี้แล้วลองตอบคำถามซิว่าป้าจันเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่มีความน่าสนใจมาก
1: รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านเพื่อซื้อน้ำมันรถใหญ่ในราคาถูกครับ
0: ปัญหาของเขาคืออะไร
1: น้ำมันแพงขึ้นคร
0: ับ น้ำมันแพงขึ้นเขาก็เลยแก้ปัญหายังไงนะครับ
1: คือรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านเพื่อซื้อน้ำมันที่ถูกลงครับ
0: ทำไมเราคิดว่าวิธีนี้มันมีความน่าสนใจยังไงบ้าง
1: เพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนครับ
0: ลดต้นทุนก็คือลดต้นทุนอะไรเอ่ย
1: น้ำมันครับ
0: น้ำมันเพราะว่าเราซื้อรถใหญ่เป็นยังไงอาจจะต่อรองในได้ราคาที่เป็นยังไง
1: ถูกลงครับ
0: ถูกลงนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับจากสถานการณ์ทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าเราจะใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ช่วยกันซิว่า3ห่วง2เงื่อนไขจะใช้กับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างอย่างอันแรกเลยห่วงแรกก็คือความพอประมาณความพอประมาณในเรื่องนี้คืออะไร
2: ประหย
0: ั
2: ดน้ำม
0: ัน หยิบไมค์แล้วตอบได้เลยนะครับความพอประมาณของเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ย
3: ลดต้นทุนกับการที่ซื้อน้ำมันมาเยอะครับ
0: นอกจากประหยัดน้ำมันแล้วป้าจันเขายังใช้อะไรอีก
3: เขายังใช้กล้วยจากสวนของตัวเองด้วยครับ
0: ใช้กล้วยจากสวนของตัวเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตีหน่อยนะครับต่อมานะครับหลักต่อมาเมื่อสักครู่เพื่อนตอบไปแล้วก็คือหลักความพอประมาณทีนี้มีเหตุผลจากเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับห่วงที่สองมีเหตุผลยังไงบ้างใครยกมือแล้วใครจะตอบป๊อปใช่ไหมป๊อปจับไมค์แล้วตอบได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยสถานการณ์นี้มีเหตุผลอย่างไรนะครับเราจะใช้หลักเหตุผลอย่างไรในการมาคิดในสถานการณ์นี
4: ้เรียนรู้การใช้วิธีทอดอย่างประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังคงคุณภาพของสินค้าได้ครับ
0: ก็คือเป็นการเรียนรู้ใช่ไหมก่อนที่ป้าจันจะเรียนรู้ป้าจันมีความรู้ในการทำอะไรอยู่แล้วกล้วยฉาบอยู่แล้วมีประสบการณ์ในทำกล้วยฉาบกี่ปี
4: 15
0: ปีทีนี้เขาก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองใช่ไหมก็ยังไปเรียนรู้เทคนิคการ
5: ทอด
0: การทอดแบบอะไรครับ
4: ประหยัดน้ำมันนะ
0: แบบประหยัดน้ำมันขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับตนเองนั่นเองเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วมาดูห่วงที่3ห่วงที่3ก็คือมีภูมิคุ้มกันเขามีภูมิคุ้มกันยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวฟังใครอยากฟังใครตอบดีอยากฟังใครนะกงกงเพื่อนอยากฟังเสียงกงไม่ได้ยินนานแล้วนะครับมาดูซิว่าห่วงที่3เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยเขามียังไงบ้างในเรื่องนี้นะครับ
3: ยอดขายดีขึ้นครับ
0: ก็คือเขาทำยังไงให้มียอดขายดีขึ้น
3: คือการไม่ลดคุณภาพครับ
0: ไม่ลดคุณภาพใช่ไหมนอกจากไม่ลดคุณภาพแล้วเขาน่าจะทำยังไงอีกให้มันขายดีเหมือนเดิม
3: เรียนรู้วิธีการทอดแบบประหยัดน้ำมันครับ
0: เรียนรู้วิธีการทอดแบบประหยัดน้ำมันนะครับในขณะเดียวกันก็จะได้ต้นทุนเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องลดต้นทุนลงใช้ของที่มีคุณภาพเดิมเพื่อที่จะทำอะไรครับทำไมถึงให้ของมีคุณภาพเพื่อเป็นการรักษาอะไรไว้
3: ลูกค้าร
0: ักษาลูกค้าไว้นั่นเองนะครับเพื่อในอนาคตนะครับการเป็นแม่ค้าเราก็จะต้องสำคัญเลยก็คือจะต้องมีลูกค้าใช่ไหมถ้าไม่มีลูกค้าเป็นไงร้านค้าขายไม่ดีแน่นอนนะครับเพื่อนตอบมาก็คือถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับกงหน่อยนะครับและทีนี้เงื่อนไข2เงื่อนไขล่ะเราอยากให้ใครตอบดีเงื่อนไขความรู้ก่อนใครยังไม่ได้ตอบบ้างซันใช่ไหมซันนะครับซันเตรียมตัวลุกขึ้นมาตอบนะครับ
1: การเรียนรู้วิธีทอดแบบประหยัดน้ำมันครับ
0: อันนี้เป็นเงื่อนไขอะไร
1: ความรู้คร
0: ับ แล้วเงื่อนไขคุณธรรมล่ะคืออะไรครับ
1: ราคาน้ำมันที่สูงแต่ไม่ลดคุณภาพครับ
0: เพื่อเป็นการที่จะดึงดูดหรือว่ารักษาฐานลูกค้าไว้นั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเนี่ยเห็นเพื่อนๆนะครับช่วยกันตอบคำถามเพื่อที่จะช่วยซันเนี่ยมาตอบคำถามถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสถานการณ์หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือสถานการณ์ที่2ชื่อสถานการณ์ว่าอะไรครับลองอ่านสถานการณ์ดังๆให้พร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มอ่านสถานการณ์ที่2เพื่อทำความเข้าใจแล้วเราลองมาคิดวิเคราะห์กับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขของเรากันเลยนะครับ1 2 3

0: ครับเมื่อสักครู่เราได้ร่วมกันอ่านสถานการณ์ที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาประยุกต์ใช้กับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขของเราเลยนะครับเราอยากฟังเพื่อนคนไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าขาดหายไปนานยังไม่ได้ตอบคำถามพีทคือใครแสดงตัวออกมาได้เลยพีทนะครับไม่ได้ยินเสียงนานแล้วนะครับพีทลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวพีทลองตอบสิว่าจากสถานการณ์นี้เราจะประยุกต์ใช้กับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขอย่างใดเดี๋ยวเราเริ่มที่ห่วงแรกเลยก็คือความพอประมาณเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับความพอประมาณยังไงบ้างปรึกษากันได้นะครับสมาชิกในกลุ่ม
1: ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยครับ
0: ไม่ของฟุ่มเฟือยนอกจากไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วมีอะไรอีกในเรื่องของหลักความพอประมาณในบทความนี
1: ้แบ่งเงิน3ส่วนครับ
0: การแบ่งเงิน3ส่วนทำไมถึงต้องแบ่งเงิน3ส่วนล่ะเพราะปัญหาเขาเริ่มจากอะไรปัญหาของเขา
1: เงินหมดครับ
0: เงินหมดเพราะเกิดจากอะไรครับ
1: ซื้อของตอนเพื่อนครับ
0: ซื้อของตอนเพื่อนดังนั้นมันก็เลยจะต้องทำยังไงเป็นในการแก้ปัญหา
1: แบ่งเงินครับ
0: แบ่งเงินไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในสัปดาห์หรือวันต่อๆไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือจะไม่ฟุ่มเฟือยซื้อของตามเพื่อนรู้จักที่จะมีความพอประมาณนะครับว่างบเราแค่นี้เราจะใช้หมดเลยไหมจะใช้หมดเลยไหมพีทไม่เราจะต้องแบ่งเอาไว้ใช้อีกกี่วัน
2: 1สัปดาห์ครับ
0: 1สัปดาห์ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เราอยากจะฟังใครตอบมาตอบในเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขมีเหตุผลใครแกะหรือชิโนอ่ะเสียงใครดังกว่าแกะดังกว่านั่นเองนะครับแกะนะครับจับไมค์แล้วเตรียมลุกขึ้นมาตอบคำถามได้เลยนะครับว่าสถานการณ์นี้มีหลักเหตุผลยังไงบ้างหลักเหตุผลเขามีเหตุผลยังไงบ้างกับสถานการณ์นี้เราลองดูสิ
3: มีวิธีการที่เปลี่ยนเงินเป็น3ส่วนครับ
0: วิธีการเขามีวิธีการยังไงบ้างครับเขาเก็บเงินยังไงบ้าง3ส่วนเอาไปใช้อะไรบ้าง
3: ใช้ออมใช้สำรองและสามารถอยู่ได้ทั้งสัปดาห
0: ์เขาก็น่าจะใช้หลักความคิดแบบมีอะไรครับ
3: แบบมีเหตุผลครับ
0: มีเหตุผลก็คือเหตุผลเพื่อที่จะไม่ให้เงินเป็นยังไง
3: ไม่ให้เงินหมดครับ
0: ไม่ให้เงินหมดก่อนตามสัปดาห์ที่เขาได้รับนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้มาห่วงที่3แล้วนะครับห่วงที่3เราอยากฟังใครตอบดี
4: ช
0: ิ
4: โน
0: ชิโนใช่ไหมชิโนห่วงที่3ก็คืออะไรเอ่ยการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีลองดูซิสถานการณ์นี้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างไร
3: มีการเก็บเงินสำรองไว้เพื่อฉุกเฉินครับ
0: เพื่อฉุกเฉินเอาไว้ใช้ด้วยนะครับนอกจากแบ่งเงินเป็น3ส่วนแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนเป็นเงินสำรองเพื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและคนสุดท้ายของเราเพื่อนๆ อยากจะให้ใครคนสุดท้ายตอบ2เงื่อนไขนี้ก็คือใครเอ่ยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานเลยจากการตอบคำถามวันนี้กลับมาทวงคืนวงการการตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเฟิร์สจากสถานการณ์นี้เฟิร์สคิดว่าเขาน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทั้งสองอย่างไรเริ่มที่เงื่อนไขแรกก่อนเงื่อนไขความรู้เขาน่าจะมีความรู้อะไรที่เข้ากับเงื่อนไขความรู้ช่วยกันตอบได้นะในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆก็สามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะครับช่วยเพื่อนช่วยบอกเพื่อนซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขความรู้ของสถานการณ์นี
5: ้ความรู้ในการแบ่งเงินเป็น3ส่วนค่ะ
0: แบ่งเป็น3ส่วนใช้ส่วนในแต่ละ3ส่วนนี้เขาใช้ในส่วนไหนบ้าง
5: ออมสำรองค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
5: แล้วก็ใช้เผื่อเฉินค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขความรู้ใช่ไหมก็คือเขารู้จัก อ้าวรู้แล้วว่าปัญหาเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้เขาก็เลยใช้จากปัญหานั้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ว่าเอ๊ะเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถที่จะใช้เงิน300ได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับทีนี้เงื่อนไขคุณธรรมล่ะคืออะไรเขาไม่อะไรเอ่ย
5: เขาไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
0: เขาไม่ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยมันจะเป็นยังไงครับ
5: เขาจะเงินหมดค่ะไม่มีเงินใช้ทั้งสัปดาห์ค่ะ
0: แล้วถ้าเงินหมดแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อ
5: ยืมเพื่อนค่ะ
0: ยืมเพื่อนซึ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองก็คือ
5: แล้วผู้อื่น
0: ใช่ไหมครับเบียดเบียนคนอื่นยังไง
5: ยืมเงินเพื่อนค่ะ
0: ยืมเงินเพื่อนดังนั้นเงื่อนไขคุณธรรมของเราก็คือเดี๋ยวลองสรุปคำตอบสุดท้าย
5: เด็กไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ
0: ก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฟุ่มเฟือยด้วยขอเสียงปรบมือให้กับเฟิร์สหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ทุกกลุ่มได้ใบงานไปเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเรามาดูคำอธิบายในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับข้อที่1เลยก็คือนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับใบงานที่3เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนักเรียนทุกกลุ่มก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตามใบงานว่ามีความสอดคล้องกับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขหรือไม่ซึ่งในใบงานของพวกเราก็จะมีอยู่2สถานการณ์เหมือนกันทุกกลุ่มนะครับแล้วก็3นะครับให้นักเรียนเสนอแนะว่าถ้าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควรทำอย่างไรในตอนที่2นั่นเองนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV นะครับให้นักเรียนลองคิดซิว่าจากสถานการณ์ที่เราได้รับไปนะครับซึ่งทุกกลุ่มก็ได้รับ2สถานการณ์ไปนะครับแล้วเราลองมาคิดวิเคราะห์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2เนี่ยเขามีความพอประมาณไหมเขาขาดหรือเขามีถ้าเขาขาดเราก็บอกว่าขาดหรือว่าไม่มีความสอดคล้องกับความพอประมาณเขาขาดอะไรบ้างเราก็ให้เหตุผลหรือว่าเขามีความพอประมาณด้านใดบ้างเราก็เขียนลงไปมีเหตุผลก็เหมือนกันว่าในบทความทั้ง2บทความนี้เขาขาดหรือเขามีนะครับให้เราลองช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เอามาเติมลงในใบงานให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ให้ทุกกลุ่มเริ่มลงมืออ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับอันนี้ขาใช่แล้วช่องแรกก็คืออันนี้เป็นสถานการณ์ที่หนึ่งอันนี้ช่องที่สอง
2: เขาใช้เงินเกินใช้ว
0: ั
2: ตถ
0: ุ
2: ด
0: ิ
2: บที
0: ่
2: เก
0: ิน
2: ต
0: ั
2: ว
0: ขาดไหมเขามีหรือมีความพอประมาณหรือขาด
2: ขาด
0: ขาดถูกต้องนะครับ
2: อันนี้คือวิธีแก้ไขหมดเลยนะ
0: ใช่ใช่เวลาเรานำเสนอเราก็จะต้องอธิบายให้เพื่อนทั้งต้นทางและเพื่อนปลายทางเข้าใจด้วยแต่ก็ดีแล้วแหละบอกวิธีแก้ไขมาแล้วก็บอกปัญหาด้วยนะว่าเขาขาดเพราะอะไรบอกเหตุผลด้วยได้เดี๋ยวลองไปแลกเปลี่ยนนะครับเหลือสถานการณ์ที่เท่าไหร่แล้วกลุ่มนี้อ๋อเหลือที่2ใช่ไหมแล้วก็ภูมิคุ้มกันอันนี้ขาดหรือมีอันเนี้ย
2: อ
0: ัน
2: นี้มี
0: ขาดเยอะเลยใช่ไหมแล้วเรื่องคุณธรรมเขามีไหม
2: มีไม่ไม่มี
0: ในสำหรับการวิเคราะห์บทความนี
2: ้ไม่มีเพราะว่าทำให้ตัวเองรู้สึกเครียดแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเบียดผู้อื่นด้วย
0: เบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าเขาไปกู้เงินมาใช่ไหมแล้วก็เบียดการเป็นหนี้เนี่ยรู้สึกว่าเบียดเบียนตนเองด้วยไหม
2: เบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกกังวลตลอดเวลา
0: ถูกต้องแสดงว่าเขายังจัดการบริหารยังไม่ดีพออันนี้มาถูกทางแล้วลองเขียนแล้วก็วิเคราะห์อีกสถานการณ์หนึ่งให้เรียบร้อยนะครับ
2: ไม่มีความพอประมาณ
0: ฮะไม่มีแล้วก็ว่าขาดเขาขาดเพราะอะไรล่ะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเขาไม่มีความพอประมาณสถานการณ์ที่2เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: ใช้เงินเติมเกมเขาใช้เงินหมดตั้งแต่10
0: วัน
2: แรก
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลได้ไหมที่ทำให้เขาขาดความพอประมาณได้ทีเนี้ย เราก็ลองอธิบายในต่อไปเอ้าเขามีเหตุผลไหมเขามีหรือเขาขาดหลักการนี้ไปอ้าวขาดเหตุผลเพราะอะไรจากที่เราอ่านมาแล้วใช่ไหมมีอะไรอีก
2: เขาซื้อของกินตามเพ
0: ื่อ
2: น
0: ยืมเงินเพื่อนมาก่อนอันนี้ก็คือเขาไม่มีหลักการใช้เงินแบบมีเหตุผลใช่ไหมเราก็สามารถตอบได้ว่าเป็นการเขาขาดหลักการนี้ลงไปนั่นเองนะครับและทีนี้ต่อมาก็คือหลักภูมิคุ้มกันเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรไหมลองอ่านดูสิไม่มีเขาไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มีก็เลยต้องซื้ออะไรตามเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ลองตอบไปได้นะครับแล้วทีนี้เงื่อนไขความรู้เขาน่าจะมีไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีเพราะอะไรอันนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องเอาไปตอบมาจากการอ่านบทความแต่เมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วแหละว่าน่าจะเข้าใจหลักของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเห็นตอบคำถามช่วยกันดีมากเลยเนี่ยก็โต้ก็ลองคิดช่วยกันทั้งสองสถานการณ์นะแบ่งกันคิดจะได้แบบทำได้รวด

ครับนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นะครับครูได้เดินสำรวจแล้วก็มีหลายๆกลุ่มนะครับทำกิจกรรมนั้นเกือบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีกลุ่มที่5ตอนนี้กลุ่มที่5ทำเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วในทั้ง2ส่วนนะครับทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ดังนั้นครูก็เลยอยากจะให้กลุ่มที่5เนี่ยออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางของเราได้ร่วมกันรับฟังเพื่อจะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันนะครับกับการวิเคราะห์นะครับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์กับสถานการณ์ที่เราได้รับนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยในการที่พวกเราช่วยกันตอบคำถามก็ถือได้ว่ามีความเข้าใจกับหลักการใช้ประยุกต์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากเพียงพอแล้วก็เลยสามารถทำให้พวกเราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับในการทำกิจกรรมนี้เดี๋ยวเชิญกลุ่มที่5นะครับออกมานำ

0: เสนอได้เลยนะครับ
1: ทุกคนคะทุกคนว่าสถานการณ์ที่1มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตหรือเปล่าคะมีใครตอบได้บ้างคะยกมือตอบได้เลยนะคะกลุ่ม2ใช่ไหมคะเชิญหยิบไมค์ขึ้นตอบได้เลยค่ะสถานการณ์ที่1มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตหรือเปล่าคะ
2: มีครับ
1: ในเรื่องไหนคะ
2: สามห่วงสองเงื่อนไขครับ
0: มันขาดหรือว่ามันมีในการใช้หลักสามห่วงสองเงื่อนไขสถานการณ์ที่เราได้รับ
2: มีส่วนที่ขาดและไม่ขาดครับ
1: ขอบคุณค่ะสถานการณ์ที่1 นะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ขาดอยู่คือการซื้อวัตถุดิบที่แพงเกินตัวและไม่พอดีกับงบที่ได้ค่ะส่วนวิธีแก้ไขนะคะคือการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมไม่เกินตัวและส่งผลเสียแก่ตนเองไม่เลือกซื้อวัตถุดิบนำเข้าที่แพงจนเกินไปค่ะส่วนการมีเหตุผลนะคะเหตุการณ์ที่1ขาดอยู่ที่การกู้เงินยังไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาอย่างที่สุดค่ะส่วนการแก้ปัญหานะคะคือตัดสินใจและแก้ปัญหายังมีเหตุผลเช่นวัตถุดิบที่ใช้เราสามารถปลูกเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบนำเข้าเท่านั้นค่ะส่วนภูมิคุ้มกันนะคะเราไม่ควรเสี่ยงเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเราควรคำนวณค่าใช้จ่ายรายได้รายรับและรายจ่ายต้นทุนกำไรค่ะเพื่อบริหารต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะส่วนความรู้นะคะคือเราควรศึกษาเพิ่มในเรื่องการซื้อวัตถุดิบที่ถูกลงแต่คงคุณภาพวางแผนต้นทุนกำไรให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาค่ะคุณธรรมนะคะเราไม่ควรทำให้ตัวเองวิตกกังวลกับการเป็นหนี้ที่กู้เงินมาค่ะแล้วเราควรใช้เงินอย่างพอประมาณพอดีกับตนเองค่ะเพื่อไม่ให้เดือดร้อนแก่ผู้อื่นและตนเองทั้งในเรื่องของเงินที่ใช้และการบริหารงานต่อไปในอนาคตค่ะถ้าใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์นี้นะคะเราควรวิเคราะห์ให้ดีเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาเปิดร้านและทำธุรกิจเราควรคิดให้รอบคอบและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องไม่ใช้ทางลัดเช่นการกู้เงินค่ะ
3: สถานการณ์ที่2นะคะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในห่วงพอประมาณนะคะจากสถานการณ์นะคะควรจะรู้จักเก็บออมใช้อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยกับของที่ไม่จำเป็นแบ่งเงินใช้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ค่ะการมีเหตุผลนะคะเลือกซื้อแต่ของที่จำเป็นไม่ซื้อของตามเพื่อนใช้เงินอย่างพอเพียงวางแผนคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจซื้อค่ะภูมิคุ้มกันนะคะควรเก็บเงินสำรองวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อไม่ต้องพึ่งพาหรือทำให้ใครเดือดร้อนค่ะต่อมานะคะความรู้ค่ะรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายฝึกวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับตัวเองคุณธรรมนะคะมีวินัยในการใช้เงินไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินไม่โทษผู้อื่นแก้ไขพฤติกรรมของตนเองค่ะข้อเสนอแนะของสถานการณ์ที่2นะคะแบ่งเงินใช้รายวันวางแผนรายรับรายจ่ายไม่ใช้เงินตามเพื่อนตัดสินใจด้วยเหตุผลค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นะครับซึ่งสถานการณ์ที่พวกเราได้รับไปในการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่พวกเราได้รับไปเนี่ยเขาน่าจะ

0: ขาดหรือว่ามีหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาส่วนใหญ่ที่เราวิเคราะห์มาก็คือน่าจะขาดใช่ไหมแล้วมีส่วนไหนที่เขารู้สึกว่ามีหลักในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงบ้างมีภูมิคุ้มกันของสถานการณ์ที่หนึ่งหรือที่สองเขามีภูมิคุ้มกันยังไงบ้างครับมีการรู้จักออมเงินอย่างน้อยเขาขาดไปในหลายส่วนแต่ว่าเขาก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีอยู่ก็คือรู้จักการออมเงินนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่พวกเราจะจากกันไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะครับคำถามสุดท้ายของเรานะครับก็คือจากกิจกรรมนักเรียนได้ลองวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมีเพื่อนยกมือมารอเลยนะครับใครจะเป็นคนตอบก่อนให้ปอนตอบก่อนใช่ไหมโอเค
1: เช่นการใช้ชีวิตค่ะในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะอย่างเช่นการถ้าเราได้เงินมาเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ควรแบ่งใช้ให้พอดีไม่ขาดและขาดไม่ขาดค่ะแต่มีเหลือเงินเก็บเงินออมค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นการที่เราน่าจะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักของความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการไม่ขาด2เงื่อนไขก็คือถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็จะต้องตระหนักถึงคุณธรรมไปด้วยนะครับอีกคนนึงคนสุดท้ายของเรานะครับ
2: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและมีเหตุผลค่ะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะได้ทำรายรับรายจ่ายค่ะเพื่อได้ทราบว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่ค่ะจะได้ไม่ขาดเงินค่ะแล้วก็มีเงินเก็บสำรองใช้ในยามฉุกเฉินค่ะ
0: อันนี้ถือว่ามีคำตอบที่น่าสนใจอันนึงก็คือมีการทำอะไรด้วยรายรับรายจ่ายมาด้วยเพื่อดูว่าแต่ละรายเดือนหรือรายวันเรามีการใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ในวันต่อๆไปหรือเดือนต่อๆไปเนี่ยเราจะมีการใช้เงินอย่างไรให้มีความพอดีนะครับมีความพอเหมาะนะครับเป็นการใช้หลักความรู้หรือหลักความมีเหตุผลเนี่ยมาช่วยประกอบในการตัดสินใจแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยนะครับครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องการออมและการลงทุนนะครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบงานที่5เรื่องวางแผนจัดการเงิน200บาทนะครับและบัตรคำบัตรคำนะครับในเรื่องของการออมและการลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูศิริสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: คิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งหัวข้อวันนี้เรายังอยู่ที่หัวข้อเดิมใช่ไหมครับหัวข้อเราคืออะไรลูกวันนี้
3: ภาษาต่างประเทศ
2: คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นชั่วโมงที่2นะครับที่เราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้เนาะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทบทวนกันดีไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างยังพอจำได้อยู่หรือเปล่าคุณครูมอบงานไปให้ทำอะไรลูกชั่วโมงที่แล้ว

0: แล้วให้ทำแผนผังความคิดใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นคำยืมใช่ไหมนะก็คือเราเรียนกันไปหลากหลายภาษาเลยภาษาอะไรบ้างจำได้ไหมอันแรกคือภาษาอะไร
1: บาล
0: ีสันสกฤตรู้จักกันไปแล้วรู้จักกันแม้กระทั่งว่าไวยากรณ์บาลีสันสกฤตเตรียมมาหรือยังไหนชูให้ดูหน่อยสิเตรียมมาหรือยังแต่ละกลุ่มเตรียมมาแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางก็เตรียมหนังสือพิมพ์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสืบค้นกันนะว่าคำภาษาต่างประเทศมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆหรือเปล่าเอาละวันนี้สิ่งที่จะเรียนนะครับมาดูกันว่าในคำยืมภาษาต่างประเทศเนี่ยก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเนาะมาทบทวนกันก่อนใครสามารถตอบได้บ้างว่าคำยืมภาษาต่างประเทศคืออะไรใครจะตอบถือไมค์เลยแล้วลองพูดให้เพื่อนฟังไม่ต้องกลัวผิดนะเพิ่มเติมได้เพื่อนคนไหนจะนำเสนอหรือว่าอธิบายเพิ่มได้เลยนะครับอ่ะใครอยากจะตอบคำถามนี้มีไหมคำยืมภาษาต่างประเทศคืออะไรมีคนยกมือแล้วเชิญครับตอบได้เลยลูกไม่ต้องกลัวผิดหรือใครอยากจะเพิ่มเติมยกมือได้เลยนะ
2: เป็นคำที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะที่มีการยืมคำมาใช้ค่ะเช่นเค้กค่ะเป็นคำของภาษาอังกฤษค่ะ
0: หมดยังหมดแล้วปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดมีอีกไหมมีอีกไหมมีเพื่อนยกมือแล้วเชิญครับเพิ่มเติมได้นะคำยืมภาษาต่างประเทศคืออะไรหนูอยากจะเพิ่มเติมอะไรลูกเชิญเลย
3: คำยืมภาษาต่างประเทศนะคะก็คือคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษาเพื่อนบ้านค่ะเช่นเขมรหรือว่าภาษามาลายูค่ะซึ่งทำให้ภาษาไทยมีความหลากหลายแล้วก็สามารถใช้เป็นคำราชาศัพท์ได้ค่ะ
0: สุดยอดมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากมีอยากจะเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ามีไหมลูกสิ่งที่เพื่อนตอบมาครบถ้วนแล้วหรือยังครบถ้วนหรือยังมีตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมให้ไหมมีไหมลูกอะไรนะลักษณะเด่นใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดก็ได้แต่ว่าสรุปแล้วคำว่าคำยืมภาษาต่างประเทศเนี่ยมันหมายถึงอะไรอ่ะสิ่งที่เพื่อนมาพูดมา2คนน่ะถูกต้องแล้วนะแต่ครูจะสรุปให้นิดนึงก็คือคำว่าคำยืมเนี่ยหมายถึงคำที่เรารับมาจากภาษาต่างประเทศใช่มั้ยอาจจะเป็นภาษาอะไรบ้างบาลีสันสกฤตอังกฤษเขมรจีนญี่ปุ่นชวามาลายูหรือเปอร์เซียก็ได้ใช่มั้ยเนาะหลากหลายเลยประเทศไหนก็ได้ที่เรารับมาคำว่ายืมในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่ารับมาใช้ถูกไหมครับต้องคืนไหมไม่ต้องคืนใช่ไหมลูกรับมาใช้แล้วใช้ยังไงก็ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในปัจจุบันเรามักจะยืมมาในแง่ของเรื่องของอาหาร

0: ีนี้อิทธิพลของคำยืมมีอะไรบ้างคำว่าอิทธิพลคืออะไรลูกอิทธิพลของคำยืมมันมาได้ยังไงอ่ะคำยืมอ่ะการแลกเปลี่ยนเป็นแลกเปลี่ยนอะไรการค้าขายใช่ไหมอ่ะไปดูกันว่าอันแรกเลยก็คือการเผยแผ่ศาสนาเช่นภาษาอะไร
1: บาล
0: ีภาษาบาลีถูกไหมลูกมาจากศาสนาพุทธถ้าเป็นสันสกฤตก็มาจากศาสนาพราหมณ์ถูกไหมก็เข้ามาในประเทศไทยทำให้ภาษานั้นมาด้วยนะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของการค้าขายถูกไหมเนาะการค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้าการรับเอาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเราก็เลยต้องเอาชื่อเรียกเอาคำเรียกเหล่านั้นมาใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีคำที่มันเพิ่มขึ้นและก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกไหมครับเรื่องของการทูตเนาะการติดต่อสื่อสารเราก็ต้องจำเป็นในบางครั้งก็ต้องรับคำมาด้วยอ่ะไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีถูกไหมโดยเฉพาะภาษาอะไรอันเนี้ยภาษาอะไรลูกภาษาอังกฤษถูกไหมเขาจะมีการเอาคำอังกฤษเข้ามาใช้เยอะมากเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาการใหม่ๆก็จะเข้ามาและก็อันนี้คืออิทธิพลนี้คืออะไรอาหารเนาะมีการรับเอาอาหารมาใช้มากินใช่ไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอาหารที่มันเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่เป็นของต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ในไทยเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับเอาคำมาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลอ่ะด้านนี้คืออะไร
2: กีฬา
0: ถูกไหมคือกีฬามันก็เป็นบางทีเราเล่นกีฬาต่างประเทศถูกไหมครับมีการแข่งขันนู่นนี่นั่นเป็นกีฬาที่เข้ามามีเยอะมากเลยเช่นอะไรอ่ะฟุตบอลเทนนิสวอลเลย์บอลอะไรพวกเนี้ยเยอะเหมือนกันเนาะกีฬาต่างชาติถ้าเป็นของไทยๆก็จะน้อยใช่ไหมครับนะก็เลยทำให้มีคำที่เข้ามาเยอะเหมือนกันอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอ่ะแล้ววันนี้เราจะเรียนอะไรกันเราก็เรียนเรื่องเดิมเพียงแต่ว่ากิจกรรมเราจะให้นักเรียนเนี่ยไปสืบค้นไปรวบรวมไปเก็บข้อมูลมาสิว่าในชีวิตประจำวันมีคำต่างประเทศอะไรบ้างที่ควรจะรู้จักแล้วก็ที่เราพบเจอแล้วเรามาสรุปร่วมกันดูนะครับโดยวันนี้เนาะอธิบายความหมายประเภทแล้วก็แหล่งที่มาของคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการค้นหารวบรวมนะจำแนกคำยืมจากภาษาต่างประเทศแล้วก็ออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของคำต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในภาษาไทยนะแล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับวันนี้มาดูกันว่าคำยืมจากที่เรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถจะสรุปได้ไหมลูกว่ามันมีความสำคัญยังไงคำยืมสรุปได้ไหมสรุปร่วมกันได้ไหมหรือบอกได้ไหมว่าคำยืมมีความสำคัญอย่างไรในภาษาไทยขอกลุ่มละ1ข้อได้ไหมอ่ะกลุ่มที่1บอกได้ไหมลูกว่ามันมีความสำคัญยังไง1ข้อ1ความสำคัญคำยืมเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในภาษาไทยแล้วเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรอ่ะเชิญเลยครับ
3: ทำให้ในไทยมีภาษาที่หลากหลายค่ะ
0: มีภาษาที่หลากหลายอ่ะโอเคหนึ่งข้อนั่งลงได้เลยอ่ะกลุ่มที่สองเชิญลองพูดในสิ่งที่แตกต่างจากเพื่อนดูซิว่าได้ไหม
4: เป็นการสร้างคำใหม่ๆที่มีความใหม่ใหม่ๆเพื่อเอามาใช้เป็นอย่างเฉพาะคำครับ
0: เป็นการสร้างคำใหม่ๆที่มีความใหม่ใหม่ๆแล้วเอามาใช้เฉพาะคำใช่ไหมอ่ะลองดูซิกลุ่มที่สามเชิญครับ
5: เพิ่มความสวยงามในบทหรือคำศัพท์ที่ใช้พูดหรือเขียนครับ
0: เพิ่มความสวยงามหรือคำศัพท์ที่ใช้พูดหรือเขียนโอเคอ่ะกลุ่ม4ครับความสำคัญที่เรามองเห็นมันมีอะไรบ้าง1ข้อเชิญเลย
6: อ
1: ทำให้ง่าย

0: แอนต่อการใช้ชีวิตในการพูดครับ
1: ทำให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตในการพูดอ่ะโอเคเชิญครับกลุ่มที่5
2: สามารถทำให้สื่อสารในวงกว้างค่ะ
1: สามารถทำให้สื่อสารในวงกว้างใช่ไหมอ่ะโอเคเก่งมากครับอ่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6
3: ใช้ในทางพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ใช้ในทางพระพุทธศาสนานี่คือความสำคัญเนาะอ่ะโอเคปรบมือให้กับตัวเองทุกกลุ่มเลยเก่งมากมาดูกันทีนี้สิ่งที่เด็กๆตอบมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีบางประเด็นที่ยังอาจจะยังไม่ใช่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าความสำคัญของคำยืมที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือทำให้ภาษาไทยเรามีคำศัพท์ถูกไหมครับแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็มีความแบบว่ากว้างขวางหรือครอบคลุมมากขึ้นเนาะก็อย่างที่เพื่อนบางคนได้อธิบายมายกตัวอย่างเช่นคำยืมเนี่ยสามารถทำให้เราสื่อสารในเรื่องของศาสนาได้ใช่ไหมครับเช่นภาษาบาลีและก็สันสกฤตหรือสื่อสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการค้าและก็วัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวางเนาะไม่ว่าจะเป็นถ้าได้เป็นศาสนาก็เป็นบาลีสันสกฤตหรือถ้าเป็นเรื่องของการค้าก็จะเป็นภาษาจีนถูกไหมถ้าเป็นเทคโนโลยีก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคือมันจะครอบคลุมในทุกวงการเลยอ่ะนอกเหนือจากนั้นทำให้มีถ้อยคำที่ไพเราะสุภาพแล้วก็เป็นทางการก็อย่างเช่นเพื่อนบอกว่าทำให้เรามีภาษาที่งดงามใช่ไหมอย่างเช่นมีคำราชาศัพท์ใช้มีภาษาเขียนเชิงวิชาการเห็นไหมภาษาเขียนเราก็จะใช้อีกแบบนึงแล้วเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นภาษาเชิงวิชาการเนี่ยมักจะเป็นภาษาอะไรลูกภาษาบาลีภาษาสันสกฤตใช่ไหมนั่นแหละนอกเหนือจากนั้นทำให้ภาษาไทยมีระดับภาษาที่แตกต่างกันชัดเจนก็เป็นเรื่องของชนชั้นไม่ใช่ชนชั้นเป็นเรื่องของระดับภาษาที่ใช้ เกี่ยวกับบุคคลถูกไหมครับใช้ให้ถูกตามระดับของบุคคลนะต่อไปนอกเหนือจากนั้นความสำคัญอีกหนึ่งข้อก็คือคำยืมเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นถึงประวัติศาสตร์ถูกไหมแล้วก็ความสัมพันธ์กับนานาชาติยกตัวอย่างเช่นทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเคยติดต่อกับชาติใดบ้างเช่นอะไรเขมรก็ผ่านการปกครองใช่ไหมภาษาจีนก็ผ่านการค้าขายอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าอ๋อเรามีความสัมพันธ์กับจีนมาก่อนนะหรือการปกครองของเขมรอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันมานอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางตะวันตกภาษาอังกฤษแบบเนี้ยก็ผ่านวิทยาการสมัยใหม่เพราะฉะนั้นถือได้ว่าการยืมคำมาทำให้เราเห็นร่องรอยทางวัฒนธรรมในภาษาใช่ไหมเพราะว่าบางทีถ้านักเรียนเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเกี่ยวกับการค้าขายหรือทางการทูตของไทยกับต่างชาติในสมัยอดีตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเข้ามาของต่างชาตินะไม่ได้เพียงมาแค่ว่ามาติดต่อค้าขายอะไรพวกนี้คือมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันเยอะโดยเฉพาะภาษากับวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญเนาะต่อไปนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกข้อที่4คือช่วยให้ภาษาไทยพัฒนาและก็ปรับตามยุคสมัยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าโลกของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆอยู่ทุกวันนะภาษาไทยก็เลยต้องรับคำใหม่เข้ามาแล้วก็เพื่อให้การสื่อสารสิ่งใหม่ๆนั้นเนี่ยมันราบรื่นใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าเราต้องคุยภาษาเดียวกันกับทั่วโลกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่กีฬาใหม่ๆหรืออาหารใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ภาษาไทยไม่หยุดนิ่งแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็ถือว่าสำคัญนะสำหรับการเรียนเรื่องคำยืมมีอีกนะนอกเหนือจากนั้นความสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือสร้างระดับภาษาและก็ความเหมาะสมในการใช้ยกตัวอย่างเช่นคำไทยแท้คำบาลีสันสกฤตหรือคำเขมรเนี่ย จะมีระดับความเป็นทางการ

แตกต่างกันโดยเฉพาะภาษาเขมรเรามักจะปรากฏในเรื่องของคำราชศัพท์ถูกไหมอ่ะแล้วก็บาลีสันสกฤตด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใช้ภาษาจึงเลือกใช้ให้เหมาะแล้วก็กับโอกาสด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญเหมือนกันอ่ะทีนี้นักเรียนได้เห็นแล้วว่าการเรียนเรื่องคำยืมมีความสำคัญอย่างไรการเอาคำยืมภาษาต่างประเทศมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีภาษาอะไรบ้างทีนี้วันนี้จะให้ทำอะไรอ่ะทุกคนดูที่หน้าจอกิจกรรมวันนี้คือต้องการให้นักเรียนเป็นนักสืบเนาะลองสืบค้นดูว่ามีคำใดบ้างที่อยู่ในชีวิตประจำวันอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันก็หนังสือพิมพ์ไงใช่ไหมลูกที่ครูให้เตรียมมาเนาะอ่ะเด็กๆปลายทางตอนนี้เตรียมหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเลยมีครบทุกกลุ่มหรือเปล่ามีกลุ่มไหนไม่มีไหมอ่ะมีครบดีมากวันนี้ทำอะไรให้นักเรียนสืบค้นคำยืมภาษาต่างประเทศนะประเทศอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดเลยที่เราเรียนกันมาหรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะที่คิดว่าใช่นะบาลีสันสกฤตจีนเขมรอังกฤษหรือชวามลายูนะครับแล้วนำไปบันทึกลงในใบงานที่8อ่ะตอนนี้ทุกคนได้รับใบงานที่8แล้วหรือยังได้รับแล้วใช่ไหมถ้าได้รับแล้วลองดูซิใบงานที่8หน้าตาเป็นยังไงลูกหน้าตาเป็นตารางใช่ไหมในตอนที่1เนี่ยนักเรียนจะต้องรวบรวมคำยืมนะจากภาษาต่างประเทศจากหนังสือพิมพ์นี่แหละมาเขียนลงในตารางลองดูซิว่าในตารางเนี่ยต้องหาให้ได้ครบทุกคำให้เต็มตารางได้ไหมลองดูนะแล้วก็บอกความหมายด้วยนะความหมายเนี่ยเราจะหาไหนลูกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตได้เลยอ่ะจัดหมวดหมู่นี่แปลว่าอะไรก็คือเป็นภาษาอะไรใช่ไหมเช่นอังกฤษหนูก็เขียนอังกฤษเป็นจีนเป็นชวามลายูเขมรอะไร ก็เขียนมานะแล้วก็เหตุผลที่เลือกลองบอกสิว่าทำไมเราจึงเลือกคำนี้มาใส่ลงในตารางเช่นเป็นคำที่ เกี่ยวกับอาหารเรารู้สึกว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันหรือน่าสนใจเป็นคำศัพท์ใหม่หรืออะไรทำนองนั้นคือลองบอกเหตุผลมาด้วยนะครับสำหรับตารางที่หนึ่งเนาะส่วนตอนที่สองทุกคนดูตอนที่สองให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดจากการเรียนเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งคือคำใหม่ที่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเวลาเราสืบค้นเนี่ยนักเรียนควรจะเกิดกระบวนการเรียนรู้หรือมีองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาบ้างใช่ไหมลูกเช่นคำใหม่คำนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเช่นวันนั้นครูสอนคำว่าอะไรนะมัจจะใช่ไหมบางคนบอกว่าครูเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันคือองค์ความรู้ใหม่ที่มีการบัญญัติทับศัพท์ขึ้นมาใหม่จากราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสภาเนาะที่เขากำหนดใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่นักเรียนก็ควรจะบันทึกมานะครับหรือสิ่งที่เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคำยืมแล้วก็ข้อ3คือคุณค่าของการศึกษาเรื่องคำยืมอันนี้เขียนสะท้อนคิดสรุปมาให้ครูด้วยได้ไหมได้นะอ่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้มีเวลาเหลือเยอะมากเลยให้เด็กๆเป็นนักสืบหวังว่าทุกคนจะทำใบงานได้สำเร็จในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะสุ่มออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยเนาะอาจจะสักกลุ่มละ1คนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมสมาชิกไว้ด้วยนะอ่ะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยเวลาให้เด็กๆได้สืบค้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงสรุปบทเรียนนะครับเชิญครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับที่เราจะมาสรุปบทเรียนกันเอาเป็นว่าถ้านักเรียนยังไม่สามารถที่จะสืบค้นหรือว่าบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนทุกช่องไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับทีนี้ครูขอดูหน่อยว่ากลุ่มไหนหรือว่านักเรียนคนไหนที่จะสามารถนำเสนอให้เพื่อนดูได้บ้างว่าหนูเขียนได้ครบทุกคนทุกช่องหรือเปล่ามีไหมลูกกลุ่มที่6ใช่ไหมขอดูสักนิดนึงได้ไหมว่าได้คำอะไรบ้างที่อยากจะ เป็นคำภาษาต่างประเทศหรือว่าคำที่หนูอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังขอตัวแทนกลุ่มที่6หน่อย1คนอ่านให้เพื่อนฟังได้เลยลูกเอาคำแล้วก็ความหมายแล้วก็ภาษาก็ได้ว่าเป็นภาษาอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมลองดูก็ได้ครับทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะเชิญครับ
1: ดราม่าความหมายคือเรื่องราวที่มีความวุ่นวายค่ะมาจากภาษาอังกฤษค่ะยีนความหมายคือกางเกงขายาวที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายหนาค่ะหมวดหมู่คือภาษาอังกฤษค่ะซอฟต์พาวเวอร์คือการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากภาษาอังกฤษค่ะวิจารณญาณแปลว่าแยกแยะตัดสินใจให้ผลที่ถูกต้องได้ค่ะมาจากภาษาบาลีค่ะจริยธรรมคือแนวทางความประพฤติที่ถูกต้องมาจากบาลีและสันสกฤตค่ะสันติกาคืออธิบายขยายความมาจากภาษาบาลีค่ะรัฐบาลคือผู้ปกครองดูแลแว่นแคว้นหรือดินแดนค่ะมาจากภาษาบาลีค่ะภรรยาคือหญิงที่สามีต้องเลี้ยงดูมาจากภาษาสันสกฤตค่ะโฟกัสแปลว่าจดจ่อมุ่งเน้นมาจากภาษาอังกฤษค่ะพิเศษแปลว่าแตกต่างเฉพาะเจาะจงหรือยอดเยี่ยมมาจากสันสกฤตค่ะอาจารย์คือผู้ชี้นำผู้สั่งสอนมาจากภาษาสันสกฤตค่ะพิพากษาคือตัดสินคดีความโดยศาลมาจากสันสกฤตค่ะขนมแปลว่าของกินเล่นมาจากภาษาเขมรค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเมื่อกี้ที่ครูฟังเนี่ยมีจับประเด็นได้อยู่หนึ่งคำคำว่าศาลฎีกานักเรียนเพื่อนบอกว่ามาจากภาษาอะไรนะลูกบาลีใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าศาลฎีกาเรายังจำได้ไหมหลักการสังเกตบาลีสันสกฤตคำนี้น่าจะเป็นการรวมกันสองคำระหว่างคำว่าศาลกับคำว่าฎีกาใช่ไหมลูกคำว่าศาลเนี่ยเป็นบาลีไหมสอสาราใช่บาลีไหมไม่ใช่ต้องเป็นอะไรสันสกฤตเพราะฉะนั้นคำนี้อาจจะนะลองสืบค้นรากศัพท์ดูอาจจะเป็นการรวมคำระหว่างภาษาสันสกฤตและก็ภาษา

0: บาลีเพราะฉะนั้นเราอาจจะตอบได้เป็นบาลีสันสกฤตก็ได้หนูลองสืบค้นดูนะลูกนะว่ามันใช่แบบที่ครูอธิบายไหมแต่ไม่ใช่บาลีอย่างเดียวแน่แน่แน่แน่เลยอ่ะโอเคอ่ะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะในการทำใบงานเท่าที่มองดูหลายๆคนก็น่าจะทำได้สำเร็จเนาะแล้วก็อย่าลืมไปเขียนเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญในตอนที่สองไปสะท้อนคิดมาด้วยว่าเราได้เรียนคำยืมภาษาต่างประเทศเราเห็นคุณค่าอะไรแล้วเราได้องค์ความรู้ใหม่หรือคำศัพท์ใหม่ๆอะไรบ้างที่ควรจะบันทึกลงไปนะครับอ่ะวันนี้ก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของคำยืมก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเนาะคือคำยืมเนี่ยจากเรียนมาทั้งหมดจะทำให้เราเห็นว่าไม่ได้ทำให้ภาษาไทยด้อยลงใช่ไหมลูกใช่ไหมการที่เรายืมคำต่างชาติมาหรือต่างประเทศมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำไมเราไม่ใช้ภาษาของเราเองไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันคือการทำให้เราเนี่ยภาษาไทยเรามีความมั่งคั่งและก็งดงามยิ่งขึ้นคำว่ามั่งคั่งก็คือร่ำรวยทางภาษาคือมีภาษาใช้เยอะแยะมากมายเรายืมมาเราไม่ได้เอามาเลยในบางคำเรามีการมาบัญญัติขึ้นใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็การเรียนเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นพลังเนาะที่จะช่วยให้ภาษาไทยเราสามารถสื่อสารได้ครบทุกมิติทั้งแง่ของศาสนาวรรณคดีวิชาการเทคโนโลยีหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันอย่างที่เราได้อ่านกันตามหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคำยืมเนี่ยจะปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนาะการพูดการเขียนการสื่อสารหรือแม้แต่การอ่านนะครับก็เรียนรู้เอาไว้เนาะเราจะได้รู้ว่าภาษาไทยเราไม่ได้มีแค่คำไทยเท่านั้นก็ยังมีคำต่างประเทศที่มามีอิทธิพลต่อภาษาไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปทำใบงานให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งที่คุณครูนะครับจะได้นำไปตรวจให้แล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเตรียมตัวสำหรับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปเราจะพบกันในหัวข้อการพูดรายงานเรื่องคำยืมเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็จะเป็นชิ้นงานที่ฝากเอาไว้นะครับเป็นแผนผังความคิดนะเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยก็ไปจัดการเขียนหรือว่าตกแต่งสรุปให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะมาพูดนำเสนอนะครับก็เอาเป็นว่าพบกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องพูดรายงานคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็พบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

กับพ่อแล้วก็ทําปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: แรงกระตุ้นที่ทำให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมพี่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นสินป้ามาเฮ็ดโคกหนองน้าเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรื่องนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเขาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคราวนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our loss is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV8. Welcome back into English Class again with me, Teacher Ning Sawanya Utrapom. And all right, today I have a new lesson for all of you. Okay, how are you today, class?
3: I'm good.
2: Happy? Good, right?
3: Yeah.
2: And what about you, students who are watching on the LTV8? Are you happy? Are you good? Yes, right. All right, welcome back into the part of slide. Let's see. And then I want to ask you about the lesson that we learned last time. What did we learn last time? Could you remember? Use it, right? Last time we learned about have you ever used it, right? And for today, I'm going to take you into the part of reflecting on device uses. Reflecting on device uses. เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสะท้อนผลการใช้งานว่าแต่ละสิ่งเนี่ยมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะมีใครจำได้ไหมคะว่าจากชั่วโมงก่อนนี้นะคะเราพูดในเรื่องของ Have you ever used it ใช่ไหมคะใครจำได้บ้างว่าเราเรียนแกรมมาเรื่องอะไร What grammar did we use
3: Passive
2: Present or passivePresent perfect tense, right? Okay, and when do we use it? เราใช้เมื่อไหร่

0: คะสำหรับ present perfect tense if you want to talk about the your experience right ถ้าต้องการจะบอกประสบการณ์เราสามารถใช้ present perfect tense ได้เรามีใครจำได้ไหมคะว่าเรามี2 keyword ด้วยกันนะคะที่เราใช้ในการถามแล้วก็ตอบในเชิงปฏิเสธมีใครจำได้บ้างคะ
1: never.
0: อะไรนะคะ never when do we use neverQuestion right in a question form ใช้ในประโยคอะไรคะประโยคคำถามหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: เราใช้ประโยคอะไรคะเกี่ยวกับ question form แล้วก็ในส่วนของ never ล่ะคะ never I have never used it before ฉันไม่เคยใช้มาก่อนเลยแสดงว่าเราใช้ในประโยคคำตอบที่เป็น negative form Do you understand
1: yeah.
0: All right today I'm going toInto the part of reflecting. For today, you have to give me about your feedback. All right, after you use the devices. Okay, let's see our goal today. Let's see our goal today. For today, you have to help me write your information and then summarize them. All right. And then I have some fast card for all of you. You have to use it to make the question.Okay, before we start, all right, could you remember them? Could you remember them? Let's see. Okay, everyone look at the slide. What are they? What are they? มีอะไรบ้าง Socket, right? Typewriter, earbuds, printer, smartphone, landline, andHave you ever used these devices? Have you ever used these devices? คุ้นคำถามไหมคะ Have you ever used these devices? แสดงว่าคำถามนี้คุณถามว่าอะไรคะนักเรียนในห้องต้นทางและห้องปลายทางเนี่ยค่ะเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือเปล่าเคยใช้ไหมเอ่ยเคยใช้ไหมคะแล้วสิ่งไหนที่นักเรียนเคยใช้บ้าง Which of these devices have you used? ถ้าเราจะบอกว่าหนูเคยใช้สมาร์ทโฟนมาก่อน How do you say in English? I have used a smartphone. What else? Printer, right? How do you answer me? How do you answer? I have used a printer โอเคในการออกเสียงนะคะ use ตัวนี้นะคะเป็นเวอร์ช่องที่3นะคะออกเสียงว่า used again please used again please
1: used
0: all right okay what else มีอะไรอีกไหมคะที่เราเคยใช้มาก่อนนี้ earbud how do you answer earbud ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะใครสามารถสร้างประโยค earbuds ได้บ้างคะ earbudsEarbuds. Could you help me? Okay, group one first. Group one first. นักเรียนปลายทางนะคะสามารถลุกขึ้นยืนแล้วตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะโดยดูจากรูปภาพแล้วก็ลองสร้างประโยคคำถามของตัวเองแล้วก็คำตอบตัวเองด้วยนะคะ All right. Earbuds, right?
2: I have used earbuds.
0: I have used earbuds. All right. Give hand to group one.มีใครสังเกตไหมคะว่าทำไมเราถึงตอบว่า I have used earbuds เพราะว่าหูฟังของเราต้องใส่สองข้างนั่นเองนะคะโอเค I think student here and student who are watching on the LTVS can make the sentence by using present perfect tense alright don't forget to revise yourself again okay let's see next whichOne, do you use the most? Why? Which one of them do you use the most? Why? มีไหมคะจากเมื่อสักครู่นี้อะไรที่เราใช้เยอะที่สุดหรือว่าใช้บ่อยที่สุด
1: Smartphone
0: right? Why? Why? ทำไมล่ะคะนักเรียนบอกว่าสมาร์ทโฟนหนูใช้บ่อยๆเลยค่ะแต่เราต้องทราบว่าเราใช้มันทำไม Why do you use it?อะไรนะคะ and how often do you use a smartphone how often do you use it
1: always

0: Usually มีไหมคะ
1: No one say never ไม่มีใครตอบว่า never เลยใช่ไหมคะไม่มีเลยแสดงว่าหลายๆคนมักจะตอบว่า always often sometime maybe yes right okay let's see

0: Yes or no? No, I haven't. If you say yes, it means you ever use it. ถ้าใครตอบว่า yes แสดงว่าเราเคยใช้สิ่งนี้มา All right. Next one is What is it? What is it? Okay, everyone look at the slide together please. And then come and then see the picture. Look at the picture. Smart TV. Again please. Smart TV. All right. Have you ever used it? Yes, right? If you want to watch the movie or listen to the music or if you want to play a game, you can connect with the internet. All right. And then you can play with this smart TV. Okay. Next one is Group 4. Could you help me to guess what is it? What is it? The Bluetooth device, right? เคยได้ยินไหมคะ? The Bluetooth device is connected to power. เคยได้ยินไหมเอ่ย? ใครเคยได้ยินบ้าง? คืออะไรเอ่ย? Bluetooth speaker. Okay, one, two, go. Speaker. Have you ever used it? Have you ever connected the Bluetooth speaker? เคยไหมคะ? เคยใช้ไหมเอ่ยAnd then how often do you use it? Sometimes use it, right? What about group 3? Have you ever used it? How often? Sometimes too. Group 5? Sometimes, right? Group 2? Sometimes. แสดงว่าห้องนี้อาจชอบฟังเพลงเครื่องหนึ่งไม่ชอบฟังเพลงเครื่องหนึ่งนะคะเรียนปลายทางแล้วคะ Have you ever used it? ใครเคยได้ยินเสียงการ connect บ้างคะในการเชื่อมต่อของ BluetoothThe Bluetooth device. Device แปลว่าอะไรคะ? อุปกรณ์ นะ? Is connected. ถูกเชื่อมต่อแล้ว. Okay. Next one is. What is it? Ear, right? Ear. Headphone. You can call headphone for short. Alright. And then if you want to connect the Bluetooth and then without the ไม่มีสายนั่นเองค่ะ wireless wire แปลว่าสายค่ะ less แปลว่าไม่มีก็คือหายไปโอเค one two three wireless headphone one two go again
1: wireless headphone
0: could you say and then pronounce the word faster one two go
1: wireless
0: headphone right If you call wireless headphone, it's very slow, right? You have to practice more wireless headphone. Okay, want to go again? Okay, แค่พอดีไม่ต้องเร็วเกินแล้วก็ไม่ต้องช้าเกินนะคะ Have you ever used it? Yes, right? Yes, right. And how often do you use it, class? Sometime too? Sometime, maybe sometime.นักเรียนปลายทางเหรอคะ Have you ever used a wireless headphone? Have you? Yes or no? Yes or no? Maybe yes, maybe no. All right. Next one. What is it? What is it? You can type your document by using this one, this device. Wireless keyboard. Again, please.
1: Wireless keyboard.
0: Okay, louder please. One, two, three. Wireless keyboard. นั่นเรียกเห็นสายไหมคะเห็นสายไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าคำว่า wireless แปลว่าไร้สายไม่มีนะคะโอเคเราสามารถใช้ได้โดยการ connect with the Bluetooth. Alright. Next one. Maybe the last one for today. What is it? What is it? Wireless.Mouse, good job. Wireless mouse. Have you ever used it? Have you? ใครเคยใช้บ้าง Teacher ก็ใช้อยู่นะคะในส่วนของ wireless mouse. But I use it every day. What about you?
2: Sometimes,
0: right? Okay. ในส่วนของกิจกรรมเหล่านี้นะคะหรือว่าคำศัพท์พวกนี้นะคะเราใช้ในการทำกิจกรรมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของการใช้คำศัพท์นะเวลาออกเสียงให้เรามั่นใจแล้วก็ออกเสียงดังๆนะคะนักเรียน Next one is

0: is เอ๊มีใครสังเกตเมื่อสักครู่ไหมคะว่าทีเชอร์ใช้คำถามอะไรในการถามเรามีใครสงสัยไหมคะหรือว่าเอ๊มีใครทำไมครูใช้คำถามนี้บ่อยจังเลยคำถามอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างเอ่ยบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะ Have you ever used it right คุณเคยใช้สิ่งนี้ไหม If you say it how often do you use it alright และก็มีหลายคนค่ะบอกมาว่า sometimes often always never มีอีกไหมคะ How do you call this one เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรใครทราบบ้างคะคำเหล่านี้เราเรียกว่า adverbs of frequencyAlright, we are going to learn about adverbs of frequency. คุณเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยผ่านในเรื่องของ adverb of frequency มาแล้วแต่วันนี้นะคะเรามาทบทวนแล้วก็นำไปใช้ในประโยคเพื่อสร้างประโยคที่มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไหนลองบอกมาสิคะว่า adverb of frequency ที่เราทราบมีอะไรบ้างอะไรนะคะอ่ะทีละกลุ่มเลยค่ะ often loud of least group 2เอาละ sometimes right group 6 usually group 5 sometimes already อะไรดีนะ often which group say often no one group 1 often sometimes usually never เหลือ2กลุ่มแล้วค่ะเหลืออะไรอีกบ้าง always ไม่เคยทำเลยฉันไม่เคยทำเลย never ใช่ไหมคะมีอะไรอีกแทบจะไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ค่อยได้ทำนานๆครั้งค่ะคุ้นไหมคะคำว่าอะไรคะ seldom or rarely นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คำนี้เท่าไหร่นะคะอาจใช้ว่า sometime right always โอเคเรามาดูค่ะคำนี้นะคะเราเรียกว่า adverbs of frequency โอเค everyone repeat after me adverbsOf frequency. Okay, by yourself again. 1, 2, 3. Adverb of frequency. Okay. ในส่วนของ frequency นะคะบอกในเรื่องของความบ่อยความถี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถนำคำไหนไปใช้ในการพูดสนทนาได้บ้างนะคะโอเคมาลองดูคำแรกเลยค่ะมาดูคำแรกนะว่าใช้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่เชื่อขอให้เป็นกะเป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคะ If you say always it means you do it every day 100% เลยนะคะแสดงว่าทำทุกวันเป็นประจำครบ 100% นะเราใช้คำว่า always ได้นะคะโอเคไหมเอ่ยสมมติว่าใครผู้ถามว่าใครอาบน้ำมาบ้างพูดว่าหนูอาบน้ำมานะคะแสดงผู้ถามว่า How often do you take a shower?
1: Always.
0: I always take a shower. มีใครหลุด I sometimes. ป้องบอกว่า I sometimes. Right? Are you? No. I never. Right? Okay. นักเรียนสามารถใช้คำว่า always ถ้าเราทำสิ่งนี้เป็นประจำทุกวันต่อไป next word is around 80-90%.Usually เกือบจะทุกวันวันนี้ป้องอาจจะลืมอาบน้ำ1วันก็เป็น usually อันนี้แค่ตัวอย่างนะตัวอย่างนะคะถ้าเราจะทำเกือบจะครบทุกๆวันนะคะเราสามารถใช้คำว่า usually โอเคและถ้าสมมติว่าบางคนครูคะหนูขออนุญาตใช้คำว่า often ได้ไหม often or often often or often ได้เหมือนกันนะคะ 70% นะคะจะน้อยกว่า usually เล็กน้อยนะคะน้อยกว่านะคะ I often คุณถามว่าเอห้องนี้นะคะใครมาโรงเรียนบ่อยบ้างถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาครบ7วันเราใช้ว่า always มาขาดไป1วันใช้ usually แต่ถ้าหยุดไปสัก2วันก็อาจจะเป็น often ได้นะคะ often or often เอถ้าอาบน้ำบ้างไม่อาบน้ำบ้างล่ะคะ
1: sometimes
0: I take a shower เป็นไงคะ I

0: sometime take a shower มีไหมคะ No one right Are you group one Foster right เพื่อนบอกว่ากลุ่มหนึ่งบอกว่า Foster หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ Okay sometimes Okay sometimes it means you do it 50-50% อย่างละครึ่งนะคะเป็นบางครั้งอย่างละครึ่งเลยครูแบ่งเป็น 50% เลยนะคะแสดงว่าในการที่เรามีกิจวัตรของเราเนี่ยอาจจะทำสักครึ่งสัปดาห์ครึ่งสัปดาห์อาจจะไม่ทำเราสามารถใช้ sometime ได้นะคะโอเค next one is 10% rarely คำว่า rarely แปลว่าแทบจะไม่แทบจะไม่ทำนะคะนักเรียนอย่าลืม take note ด้วยนะคะในส่วนนี้ต้องใช้ในการทำกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนต้องใช้คำศัพท์นี้ในการพูดบอกสิ่งเราทำไปแล้วบ่อยแค่ไหนนะคะโอเคคำที่ 10% นะ rarely นักเรียนสามารถใช้คำว่า rarely หรือว่า seldom ก็ได้ seldom ก็แปลว่านานๆครั้งนะคะโอเคไหมคะนานๆครั้งที่เราจะไม่ทำนะคะและสุดท้าย 0% เลยค่ะไม่เคยเลยนะคะI never come late ฉันไม่เคยมาสายแบบนี้ได้แต่อย่าใช้กับคำว่า I never take a shower นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองเอานะคะโอเค How many words do we have today? How many words do we have today? วันนี้นะคะครูจะนำมาเฉพาะ6คำที่เราใช้บ่อยๆจริงๆแล้วคำนี้เราสามารถใช้ได้มากกว่านี้และก็เยอะกว่านี้นะบอกความถี่ที่ละเอียดกว่านี้แต่โดยทั่วไปก็ใช้อยู่ประมาณนี้ค่ะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย want to go
1: always
0: next one is louder please usually often or often sometime don't forget s นะ sometime มี s เสมอจำไว้นะคะ sometime มี s เสมอนะคะNext one is 10% rarely and then zero what about zero never okay นักเรียนต้องจดจำแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูการใช้บ้างเราทราบไหมคะว่าเวลาในการพูดเนี้ยเราสามารถวางตำแหน่งของ adverbs of frequency ตรงไหนได้บ้างด้านหน้าตรงไหนเอ่ยใครทราบบ้างเอ่ยข้างหน้าคำศัพท์อะไรคะคำกริยาประธานหรือว่าอะไรเอ่ยตำแหน่งอะไรเอ่ยตำแหน่งตรงกลางกลางตรงไหนเรามาดูสิคะอันดับแรกนะคะ subject ค่ะแล้วก็ adverb of frequency adverb of frequency แล้วก็ verb one นะคะซึ่ง adverb of frequency ก็ได้แก่คำเหล่านี้ขออนุญาตให้ข้อจำกัดไว้นิดหนึ่งค่ะนักเรียนค่ะถ้าสมมติว่าคำประธานของเราเป็น singular ได้แก่อะไรบ้างคะ singular verb sorry singular subject he she itหรือว่าคนคนเดียวนะคะ verb ช่องที่หนึ่งต้องเติม s หรือ es ด้วยอย่าลืมนะคะถ้าประธานเป็น he she it หรือว่าเป็นบุคคลคนเดียวนะคะ verb ต้องเติม s or es เสมอนะคะโน้ตไว้ว่า adverb of frequency เรามักใช้กับอะไรคะกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นประจำทุกวันหรือว่ามักจะเจอในกับ present simple tense subject verb ช่องหนึ่งต้องเติม s es เสมอนะคะอย่าลืมนะคะโอเค have you finished for example ในประโยคนี้นะคะโครงสร้างประโยคของเราประธานเป็น I แสดงว่าเราไม่ต้องเติม s หรือ s นะคะก็จะได้เป็น I usually use my tabletfor studying จำได้ไหมคะว่า for ต้องตามหลังอะไรคะ verb ing okay everyone look at the slide together please I want you take note and then memorize because next activity you have to use this structure to answer me okay 1 minute to take note okay นักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมเทคโน้ตลงไปในสมุดของเรานะคะแล้วก็จดจำในเรื่องของโครงสร้างเพราะว่าเราจะใช้โครงสร้างนี้นะคะในการสร้างประโยคคำตอบนะเวลาในการตอบว่าคุณทำสิ่งนี้บ่อยขนาดไหนส ามารถใช้โครงสร้างนี้ในการตอบได้เลยค่ะ You can use this structure to answer your friends Okay Here is for example Okay, have you finished? Group 1 Group 2, 3, 4, 5, and 6 Please take note And students who are watching on the LTV 82 Okay, have you finished? Okayแสดงว่านั่นเนี่ยทุกกลุ่มนะน่าจะจดจำโครงสร้างนี้ได้นะคะลองมาดูตัวอย่างตัวแรกค่ะมาลองดูซิประโยคนี้นะคะ I เป็นอะไรคะ I เป็น subject always เป็น adverb of frequency right and then use เป็น verb ช่องที่หนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ประธานของเราเป็น singular อาจจะเป็น he หรือ she หรือว่าอาจจะเป็น it หรือว่าจะเป็นชื่อคนนะคะ use ต้องเติม sนะคะที่เหลือก็ยังคงเดิมนะคะโอเคโครงสร้างแบบนี้ถ้าคุณถามว่า Have you ever used it? Yes How often do you use it? You can answer me by using this structure I always use my laptop for homework Okay Next one is Let's see What is it? What is it? What is itSmartwatch, right? Smartwatch. How do you make the sentence? I or she, right? She often uses a smartwatch. สังเกตไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปมีอะไรเพิ่มเข้ามาคะ Use มี s เนื่องจากว่าอะไรใครทราบบ้าง
2: เนื่องจากว่าเป็น she
0: นั่นเนี่ยประธานหาเจอไหมคะเนื่องจากว่าประธานของเราเป็นSingular โอเคตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะประธานเราเป็น Singular นั่นเองค่ะเป็น He, She, It นะคะอยู่ในท้ายของข้อจำกัดนี้ดังนั้น Verb ช่องที่หนึ่งนะคะต้องเติม S หรือ ES โอเคนะคะ Do you understand? Do you understand? Yes, right? Group 6, do you understand? Okay, now look at the slide again Look at the slide againHow often do you use these devices? เดี๋ยวทุกคนลองมาช่วยกันตอบคำถามนะคะว่าถ้าเราเจอคำถามแบบนี้ตอบอย่างไรดีนะคะอันดับแรกลองมาดูคนนี้เลยค่ะถามว่าอะไรเอ่ย These devices นักเรียนสามารถระบุสิ่งของ devices หรือว่า gadget ที่เราต้องการจะถามได้เลยนะว่าใช้สิ่งนี้บ่อยขนาดไหนนะคะวิธีการตอบค่ะ I often use a power bank on the way home ใช้บ่อยไหมคะขนาดคนนี้บ่อยไหมประมาณ 70% เลยนะคะโอเคหรือถ้าเราต้องการจะระบุคำถามให้ชัดเจนเราสามารถถามได้ว่า How often do you use a power bank ก็ได้นะคะ Next one isLet's see. Let's ask and answer. Let's ask and answer. ครูขอตัวแทนแล้วกันค่ะในห้องนี้ใครที่ number A number 9. Who? Who? Right? Stand up please and then get the microphone. And then number 19. Okay. All right. Who want to ask? Who want to ask?ใครจะถามใครจะตอบดีคะ Do you want to ask right Okay you ask and then you answer she asks and then you answer right กลุ่ม2ถามนะกลุ่ม4ตอบนะคะ Let's see Okay let's see how do you make the question อุปกรณ์ของเราคืออะไรคะ
2: power
0: bankOkay, let's ask him. ถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเคยใช้ไหมถามเพื่อนก่อนนะเพื่อนเคยใช้ไหมเอ่ย
3: How often do you use a power bank?
0: How often do you use a power bank? ดิฉันมีคำถามค่ะก่อนที่เราจะถามใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเคยใช้มาก่อนไหมนักเรียนสามารถใช้คำถามว่าHave you ever used a power bank? ถ้าเพื่อนตอบว่า yes แล้วก็ถามว่า How often do you use a power bank ใช้บ่อยไหมคะ 70% ใช้บ่อยไหมเอ่ย
4: Often
0: I
4: often use a power bank on the way home
0: All right, give hand to your friends, please. ในส่วนนี้นะคะเรามีตัวอย่างคำตอบมาให้แล้วข้อถัดไปค่ะขอเป็น number five. Who? Number six, are you here? All right, and then number 20. 20, right? Who? Okay. เขาตอบว่า I always use it.When I go outside ช่วยทีเชิญหน่อยค่ะถามว่ายังไงดีคะตัวประโยคนี้ก่อนอื่นถามเพื่อนว่าไงก่อนคะเคยใช้มาก่อนไหมใช่ไหมคะถามว่ายังไงก่อนดีเอ่ย
3: Have you ever used
0: wireless
3: headphone
5: I have used wireless headphone
0: ใช้บ่อยไหมคะ How often
3: How often do you usewireless headphones
5: I always use it when I go outside
0: All right give hand to your friends please Okay ถูกต้องนะคะต่อไปนะต่อไปสิ่งนี้ล่ะคะช่วยกันสร้างประโยคหน่อยค่ะอันนี้ประโยคอะไรเอ่ยมันคืออะไรคะ wireless speaker right have you ever used it
2: No.
0: No, right? 0%. How do you answer me? I never used it. Like this. Okay. Do you understand, class? Next, your turn. Okay. Worksheet 1. Look at worksheet 1. We are going to do the activity. This activity is about device survey. Reflex tape from...โอเคนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูใบงานที่1ได้เลยนะคะเราจะใช้ประโยคนี้ในการถามคำถามเพื่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะให้สมาชิกในกลุ่มนะแจกใบงานให้กับเพื่อนในกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ขอตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับนะคะในส่วนของใบกิจกรรมนะคะใครออกมานะกี่คนคะถามไหมนี
6: ่ Five.
0: FiveOkay. Thank you. 1, 2, 3. กี่คนคะ Five, right? Five. How many?
5: Five.
0: 3, 4, 5. How many? Five. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Five.
0: Thank you. How many? Four.Just four. Okay. ในส่วนของแฟลชการ์ดนะคะแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะในกลุ่มของเราคนละ1ชิ้นนะคะคนละ1อุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกัน Alright, everyone say shark. Everyone say shark. Now listen to me about how to do this activity. The first one, you have to ask your friends by using the things you have. The things you have, right?นั่นเองก็แลกเปลี่ยนกันนะคะในคอลัมน์ของเรานะคะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างเลยนะคะเมื่อเราถามเพื่อนคนแรกไปแล้วนะคะให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์กับเพื่อนด้วย alright for example can I have a volunteer ขอตัวแทนหนึ่งคนได้ไหมคะ okay one person from group 3 welcome help me and stand here alrightOkay, let's see. For example, มาดูตัวอย่างค่ะอันดับแรกนะคะที่ทุกคนต้องได้นะคะกิจกรรมนี้นะคะทำเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะ Now, I find a partner. He is my partner. Alright. Next, you have to ask and answer your friends. For example, I have the word smartphone. Alright. I have to ask him by using Have you ever used a smartphone have you ever used a smartphone
7: I always
0: yes or no first
7: yes
0: yes I
7: always have.
0: How often do you use it
7: I always smartphone.
0: Use
7: smartphone.
0: Okay. One more time, please. Look at him and then look at me. Okay. Listen to me again. Have you ever used a smartphone?
7: Yes.
0: Yes, I.
7: I have.
0: How often do you use a smartphone?
7: I always using smartphone.
0: I always use
7: smartphone.
0: All right. If you finish asking your friend, you have to switch the gadget or device. Switch, and then you have to find another partner. Find a new partner. All right. Bye bye. Thank you. Give a hand to him, please. All right. And then next one, you have to write the information about your friends. Okay, how many friends do you have to ask?
1: Five.
0: You have to ask your friend. Five friends, five person. Okay. When you ask your friend, นักเรียนสังเกตไหมคะว่าที่เช่าใช้คำถามสองคำถามเมื่อสักครู่นี้คำถามแรกคืออะไรเอ่ย Have you ever used? แล้วก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ของตัวนักเรียนเองนะคะจากนั้นนักเรียนต้องตอบว่า yes or no.แล้วถ้าเพื่อนตอบว่า no ล่ะคะทำยังไงดี no เราก็ไปหาคนถัดไปนะคะโอเคและก็เมื่อถามว่า yes หรือ no แล้วนะคะถ้าเพื่อนตอบว่า yes เราถามต่อว่า how often do you use it oh sorry โอเคเมื่อเราเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมคะถามหนึ่งแล้ว how often do you use it เพื่อนต้องตอบความบ่อยที่เขาใช้I usually, I sometimes, I always, I often, I rarely. Okay. โดยใช้สิ่งนี้นะคะและก็อย่าลืมเขียนชื่อเพื่อนด้วยนะคะของตัวเองนะคะเขียนชื่อเพื่อนของเราด้วยนะคะแบบนี้เลย five names ใส่ชื่อเพื่อนไปนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เราใช้ที่เรามีถามเพื่อนนะคะถามเพื่อนว่าสิ่งนี้ใช้บ่อยขนาดไหนใส่นักเรียนสามารถใส่เปอร์เซ็นต์หรือสามารถใส่สิ่งที่บอกเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าใครจำเปอร์เซ็นต์ได้สามารถใส่เปอร์เซ็นต์ได้ค่ะเช่น 10% 50% 100% หรือว่า 90% แบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราอาจจะจำไม่ได้นั้นสามารถใส่เป็น always sometimes usually ในประโยคนี้ได้เลยนะคะโอเคถ้าเรามีเวลาเพียงพอนะคะเราสามารถใช้ examples sentence from friend เพื่อนพูดว่าอะไรนั้นสามารถโน้ตไว้ได้All right. Do you understand, class? Do you understand?
1: Yes.
0: Yes, now. Okay, everyone stand up, please. Stand up, please. Let's ask your friends. Just five. เดี๋ยวคุณอนุญาตเดินเซอร์เวย์นะคะว่าใครนะพูดถูกต้องบ้างHow do you ask your friend? ถามใหม่ถามว่าไงครับนี่ครับที่ครูเขียนให้คร
6: ับ How
0: อะไรครับ
8: คุณถามว่าอะไร
0: นี่ครับนี่ประโยคของอันนี้ How often have you ever used a ของ power bank แต่หนูใช้สมาร์ทโฟนอะ
8: สมาร์ทวอช
0: สมาร์ทวอชใหม่ถามดิ How
8: have you
0: ever used a smart watchเธอตอบว่าอะไรตอบ yes or no เคยใช้สิ่งนี้ไหม
8: smart watch yes
0: yes I have right no right เพื่อนว่า no แสดงว่าอันนี้ต้องเป็น0ใช่ไหม no แสดงว่าเป็น never เขียนชื่อเพื่อนครับเพื่อนชื่ออะไรแล้วเราก็ถามเหมือนกับเขาถ้า no คือ never เลยแต่ถ้าเพื่อนตอบว่า yes แล้วถามว่า how often do you use it เขียนไหมครับอ่ะต่อไปเพื่อนใช้ทำอะไรตอบว่าอะไรนี่เพื่อนตรงนี้อันนี้ก็เก็บอุปกรณ์ของเพื่อนของเราที่มี smartwatch โอเคแต่เพื่อนตอบว่า never โอเค never โอเคไทยถามเพื่อนครับ
8: have you ever
0: use อะไรอุปกรณ์ของเราคืออะไรครับเหมือนกันสมาร์ทวอทช์เหมือนกันอันใหม่ have you ever used
8: have you ever used
0: smartwatch Yes.
6: Yes,
0: I have.
6: Yes, I have.
0: แล้วก็เพื่อนถามว่าถ้าเพื่อนตอบ yes ถามว่า
6: how often
0: do you use it?
6: I sometimes. I sometimes use it.
0: When I go out. Okay.
6: When I go out.
0: Okay. แล้วก็ไปคนอื่นเราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรามีเหมือนกันแล้วHow do you ask your friend? How do you ask your friend? How do you ask? ถ้าเพื่อนตอบว่า no เราไม่ต้องถามต่อเราสามารถใส่ neighbor ได้เลยWhy did you erase them? ต้องทำไมเอ่ยใครเสร็จแล้วกลับมานั่งที่นะคะHow do you ask your friends? อันนี้เขียนชื่ออุปกรณ์ค่ะ
9: มาแล้วค่ะอันแรกเลยนะคะรู้จักไหมคะ
0: คุณเคยใช้ไหมถ้าเพื่อนตอบว่า no แสดงเพื่อนไม่เคยใช้แล้วเขียนว่าอุปกรณ์นี้แล้วก็ใส่ zero ได้เลย
9: แล้วถ้าเกิดว่าเคยใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อย
0: ก็เป็น never or rarely นานๆครั้ง
10: ใช้บ่อยไหม
11: ใช้ทำอะไร
0: ใช่ถ้าเพื่อนจะบอกต่อเพิ่มเติมอันนี้อะไรครับติ๊กคืออะไรต้องใส่ชื่อของเราอันนี้ต้องใส่ชื่ออุปกรณ์ของเราสมมติว่าเราเขียนนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนหนูว่า yes or no อ่ะหนูก็ได้เสร็จแล้วปุ๊บหนูต้องเปลี่ยนคนใหม่เพื่อนหนูจะได้มีอุปกรณ์อื่นมาเขียนแล้วหนูก็ถามอันนี้ของคนต่อไปใช่ปะน่าจะมีอุปกรณ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ต้องสลับกันทุกครั้งตัวอย่างเช่นอ่ะคุณถามว่า have you ever used a laptop yes or no
9: yes.
0: เสร็จแล้วครูเขียนว่า laptop ตรงนี้เขียนว่า laptop how often do you use it ใช้บ่อยไหมคะก็เขียนซัมทามตรงนี้ถูกไหมถ้าซัมทามรู้ว่าเป็นเลขประมาณคือ 50% ก็ใส่ได้จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บครูก็จะเปลี่ยนคนใหม่ละครูจะเปลี่ยนเป็นทําได้ข้อต่อไปครูจะถามคนต่อไปต้องถามว่าทําได้เช่น have you ever used a thumb drive yes or no yes ถ้าถามเราตอบว่า yes ก็ถามว่า how often do you use thumb drive แล้วหนูครูเขียนว่าตามได้แล้วก็ขายชื่อใครแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาต้องสลับไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านนักเรียนขีดนักเรียนจะรู้ไหมว่ามันคือใครไม่รู้อุปกรณ์อะไรถูกไหมโอเค alright time's up alright 5 4 3 21 All right, time's up. Okay. Who got 5 friends? Raise your hand. Who got 5 friends? Raise your hand. ใครได้5คนบ้างครบ5คนนะคะ Give hand to yourself first. นักเรียนปลายทางเหรอคะใครได้ครบ5คนแล้วบ้างปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะ Who got 4 friends? All right, give hand to your friends. Who got 3? 2 1 no one ไม่ได้สักคนเลยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะ alright ไปถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคกิจกรรมของเรานะคะช่องแรกใส่ชื่อเพื่อนๆค่ะช่องที่2ใส่ชื่ออุปกรณ์ช่องที่3นักเรียนใส่เป็น frequency of use ใช้บ่อยขนาดไหนถ้าเราจำเลขได้นักเรียนใส่สามารถใส่เป็นคะแนนประเมินได้เลยค่ะเช่น 100% 90% 50% แต่ถ้าใครไม่ทราบก็ยังสามารถใส่เป็นคำอ่านเช่น always sometime usually ได้เลยนะคะส่วนถ้าใครมีเวลาเพียงพอให้เราใส่เป็นประโยคถูกไหมคะมีใครใส่ข้อมูลมาครบแล้วบ้างเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่ครบไม่เป็นไรนะวันนี้กลับไปเขียนเพิ่มเติมให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะหมดเวลาในวันนี้นะคะเรามี2คำถามด้วยกันค่ะจากกิจกรรมเวิร์กชีทที่1เนี่ยค่ะกิจกรรมนี้นะคะ alright listen firstOkay, listen first. Form these worksheets. Form these activities. I want you give me. Okay, I want you give me two

0: That's two. What did about your classmate technology usage habit from this survey?
1: นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากพฤติกรรมการตอบของเพื่อน
0: Yes, no, sometimes, always. ทุกคนตอบคำถามมาสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งคือ What did you learn? เรียนรู้อะไรจากเครื่องมือต่างๆที่เพื่อนๆใช้หรือว่านิสัยการใช้งานของเพื่อนๆ นะคะ Number two. Which device do you think is the most necessary or important in the life of students today?
1: นักเรียนคิดว่าจากที่เราไปเซอร์เวย์มาเนี่ยค่ะสิ่งใดที่มันจำเป็นกับเรามากที่สุดที่เราคิดว่ามันจำเป็นและมันสัมพันธ์กับตัวเราลองเลือกมานะคะแล้วก็บอกเชื่อว่า why โอเคไหมคะ do you understand just two question วันนี้สองคำถามด้วยกันนักเรียนสามารถตอบข้างล่างได้เลยนะคะข้างล่างใบความรู้ใบงานของเรานะคะโอเคคำถามสุดท้ายค่ะ
0: Do you use this structure to ask your friends? มีใครใช้โครงสร้างคำถามหรือว่าคำตอบนี้ในการตอบคำถามบ้างเอ่ยมีไหมคะมีใครใช้บ้าง 100% คะใครใช้ 100% always use this sentence to answer your friends always no one right usually raise your hand
1: แสดงว่า 80-90% เนี่ยใช้ประโยคนะคะ
0: And what about often? Often? Often? Right? Someone? Right? Often? แล้วก็ต้องมี sometimes ใช่ไหมคะมี sometimes มีไหมคะมีด้วยนะคะบางคนและมีใคร never never ไม่ได้ใช้เลยมีไหมคะมีไม่เอ่ย no one right ไม่มีนะคะดังนั้นโครงสร้างประโยคนี้นั้นเนี่ยนำไปฝึกแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตของเราได้เลยค่ะนะคะOkay. Do you understand about this structure?
2: Yes.
0: All right. ในส่วนของประโยคนี้นะคะอย่าลืมนะคะต้องทบทวนบ่อยเพราะว่าเราต้องใช้ในการสื่อสารจริงๆได้เลยบอกว่าเพื่อนๆ เนี่ยมาบ่อยขนาดไหนกินข้าวบ่อยขนาดไหนไปเที่ยวบ่อยได้เลยค่ะ Okay. Okay, class. Let's see. What are we going to learn next lesson? Next lesson. For today, the time is up, right? Let's see about the lesson.We are going to learn about my favorite gadget for next hour. You have to tell me about your favorite gadget. ต้องหามาคนละหนึ่งสิ่งนะคะแล้วก็ for students who are watching on the L2V8, you have to prepare handout one, and then worksheet one and then two. If you want to download all of them, where can you download? Let's see. www.dltv.ac.th.And for today, the time is up. See you next hour. Bye-bye.
3: Thank you, teacher.
0: Bye-bye.

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้น

0: จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
1: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
0: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
1: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
0: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เราเป็นสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: www.thaitv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นกเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายที่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย

0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยยิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
7: พายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: 30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวินอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง ABT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตามาเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชน์ได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชน์ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชน์มีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกัปตันที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นาทีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำ

0: ำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
1: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
0: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญายาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
1: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบและก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนในอำเภอกาบเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: ก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมาก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได
0: ้
2: ก็ยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้านี่เนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายังไ
0: งทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทารักษ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทย

0: โดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันครอสหรือไม
1: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันครอสคืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันครอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไหมว่าสองประเทศเนี่ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคลอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก44เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
0: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
2: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
0: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา5ทุ่มต่อมานะครับตี

0: 2พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

0: ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทำงานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละค่ะพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและก็คดีช่อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดแล้วก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่

0: คดีของ Romance Brand Somewhere นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
1: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะนางสาวแองเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
0: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั้นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
0: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของทักษะชีวิตนะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิตได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ทักษะในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญของการมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายได้นะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมกันก่อนนะครับ

0: โอ้โหดันสวยจังเลยดูสีกลมดิ๊กเลยนะ
1: เปรี้ยวนี่เลย
0: พร้อมก็ดีเราก็ทุ่งสุดแล้วเป็นยังหนูไม่อยากกลับบ้านเน
1: อะแล้วอยากไปไหนล่ะ
0: ที่ไหนก็ได้ที่มีตังเมย์
1: แต่ว่าตังเมย์อยากกลับบ้านแล้วอะ
0: เสียงเลย
1: ตังเมย์ต้องรีบกลับไปเฝ้าบ้านอะพ่อกับแม่ตังเมย์ไปต่างจังหวัดกันหมดเลย
0: พูดแล้วส่งซิกได้ไหมลูก

0: อุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ไม่ได้เหรอ
1: แต่ว่า
0: เชื่อพี่สิพี่ช่วยตังเมนับวันอยู่นะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดไงประจำเดือนจะมาอยู่แล้วอ่ะไม่ท้องหรอก
1: งั้นเหรอ
0: เดี๋ยวนะ
1: ก็ได้
0: เดี๋ยวเก็บไว้เลยไม่ต้องใช้มัน
1: ถ้าตังเมไม่รับพี่นัดอ่ะตังเมไม่ยอมแล้วนะ
0: พี่รู้จ้ามาเหนือแนบเหนือ

0: เอ้อพี่นอทพี่นอทฮะหายไปแล้วเย้อะไรขยุกขยุยขยุกขยุยอยู่เนี่ยเฮ้ยดีได้ด้วยอะลูกใครเนี่ย
1: ได้เข้ามหาลัยแล้ว
0: โอ้ตื่นกลางดึกอีกแล้ว
1: พจน์ได้เป็นหมอ
0: หนูจุกได้เป็นครูเดินกับผู้ชายอยู่ได้ตั้งแต่ลูก
2: ไม่ต้องมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
3: น็อตรู้ว่าแม่ไม่อยากให้น็อตเกิดมาแต่น็อตรักแม่นะและน็อตก็อยากให้แม่รักน็อตและอยากให้แม่รักตัวเองด้วยอ่ะ

0: คืนนี้ไม่ใช้ไม่ได้เหรอ
1: แต่ว่า
0: เชื่อพี่สิพี่ช่วยตังเมย์นับวันอยู่นะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดไงเดือนจะมาอยู่แล้วอ่ะไม่ท้องหรอก
1: ตังเมย์ต้องรีบกลับไปเฝ้าบ้านอ่ะพ่อกับแม่ตังเมย์ไปต่างจังหวัดกันหมดเลย
0: อุ้ยพูดมาส่งซิกไงไม่รู้
2: ก็ขอขอบคุณนะครับสื่อแม่วัยรุ่นนะครับของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ชมคลิปกันไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าตัวนักเรียนยังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยใสเหมือนในคลิปวิดีโอเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีทักษะการสื่อสารอะไรบ้างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
3: รู้จักป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่กับเพศตรงข้ามค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับเพื่อนบอกว่ารู้จักวิธีป้องกันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอันนี้แนะนำหน่อยอย่าใช้คำว่าเราไม่ควรอยู่กับเพศตรงข้ามไม่ควรอยู่กัน2ต่อ2นะครับเพศตรงข้ามได้เราสามารถมีเพื่อนเพศตรงข้ามได้เชิญได้เลยครับ
4: ไม่พูดกับกันเรื่องส่อเสียดค่ะเพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไม่ดีค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนก็บอกว่าไม่พูดส่อไปในเรื่องเพศใช่ไหมครับเพื่อลดสถานการณ์แบบนี้มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญได้เลยครับ
5: ควรมีทักษะในการปฏิเสธครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อนบอกว่าควรมีทักษะในการปฏิเสธนะครับเพิ่มเติมมีอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางนี้อย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับทีนี้นอกจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นะครับมันมีสถานการณ์ขับขันหรือสถานการณ์อื่นๆที่อาจนำไปสู่อันตรายในชีวิตประจำวันเราอีกบ้างไหมนอกจากสักครู่เนี้ยเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศนอกจากเรื่องเพศนักเรียนคิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรขับขันอีกหรือเปล่าหรือเป็นอันตรายเชิญได้เลยครับ
3: การเดินทางกลับบ้านค่ะเพราะบางทีการกลับบ้านของเราอาจจะไม่ได้กลับกับผู้ปกครองค่ะอาจจะเป็นกลับโดยการเดินหรือว่ากลับมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกมาแล้วว่าการเดินทางใช่ไหมครับอาจจะเป็นการเดินทางมาโรงเรียนหรือไปเที่ยวก็ได้ทีนี้เพื่อนบอกว่าถ้าเป็นการเดินรถเวลาเราขับรถชิดซ้ายหรือชิดขวาฮะมีเสียงขวาด้วยชิดซ้ายเวลาเราขับรถต้องชิดซ้ายใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเดินเวลาเราเดินบนท้องถนนจะต้องชิดขวาทำไมต้องชิดขวาขอเหตุผลหน่อยไหนใครบอกเหตุผลได้ขอมือหน่อยครับ
6: ให้ผู้ปกครองขับรถจด
2: มีไหมทำไมเมื่อสักครู่เนี้ยที่ครูบอกรถชิดซ้ายคนชิดขวาแล้วทำไมต้องชิดขวาขอมือหน่อยใครเชิญได้เลยครับ
3: เพราะสามารถสังเกตรถที่วิ่งมาได้อย่างง่ายค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเหตุผลคือถ้าเราเดินชิดซ้ายตามรถที่ตามหลังเรามาเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเราเดินชิดขวาแล้วรถชิดซ้ายใช่ไหมครับมันจะสวนทางกันเราจะสามารถเห็นรถที่เข้าหาเราได้นั่นเองนะครับทีนี้นอกจากท้องถนนเวลาเราเดินในชุมชนหรือ

0: ในโรงเรียนหรือในที่ที่คนเยอะๆก็ควรใช้วิธีนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นสากลนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกการเดินทางใช้รถประจำทางหรือผู้ปกครองหรือรถรับจ้างต่างๆมีอย่างอื่นอีกไหมในชีวิตเราที่เราคิดว่ามันเป็นอันตรายมีเรื่องเพศแล้วเรื่องการเดินทางมีเรื่องอะไรอีกเชิญครับ
1: การเดินหรือว่าการอยู่ในที่ที่เปลี่ยวๆครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอยู่ในที่เปลี่ยวในที่เปลี่ยวอันตรายไหมอันตรายยังไงอาจจะมีไม่ว่าจะคนหรือสัตว์นะครับหรืออุบัติเหตุอื่นๆเมื่อเกิดเหตุกับเราจะไม่มีใครอยู่ช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะครับมีอะไรไหมครับที่นักเรียนคิดว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเราอีกเชิญได้เลยครับ
2: การแต่งกายล่อแหลมค่ะหรือเข้าสถานที่บันเทิงที่สุ่มเสี่ยงค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับการแต่งกายมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับจริงๆอันตรายอยู่รอบตัวเราเยอะมากเลยนะครับทีนี้บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยฉันทำเป็นประจำเลยมองไม่อันตรายนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นอันตรายนะครับนอกจากเพื่อนข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับแล้วนอกจากอันตรายที่เราพูดถึงนะครับนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้ทักษะใดในการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันตนเองหรือหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่คับขันหรืออาจนำไปสู่อันตรายได้เราจำเป็นจะต้องมีทักษะอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
3: ทักษะการป้องกันตัวแล้วก็ทักษะการปฏิเสธค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสองทักษะแรกมาแล้ว1การป้องกันตัว2ทักษะการปฏิเสธนะครับได้2ทักษะแล้วมีอะไรอีกเชิญได้เลยครับ
4: ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีป้องกันตัวมีปฏิเสธมีตัดสินใจแก้ปัญหามีอะไรอีกที่นักเรียนคิดว่าเป็นทักษะที่เราควรจะต้องมีในการป้องกันอันตรายเมื่อสักครู่เหมือนได้ยินเสียงแว๊บๆต่อสู้กับป้องกันตัวใช่ไหมเมื่อสักครู่เถียงกันอยู่ว่าเอ้ยต่อสู้อันนี้ป้องกันตัวนักเรียนครับเราเข้าใจใหม่นะป้องกันตัวส่วนหนึ่งต่อสู้ส่วนหนึ่งต่อสู้หมายถึงจะอาจจะ2คน3คน4คนปะทะกันนั่นเรียกต่อสู้นะครับป้องกันตัวการป้องกันตัวไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปต่อสู้การป้องกันตัวอาจจะหมายถึงการหนีการหลีกเลี่ยงเมื่อเพื่อนบอกปฏิเสธก็ถือเป็นทักษะหนึ่งในการป้องกันตัวนะครับฉะนั้นการป้องกันตัวไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปปะทะนะครับบางคนบอกหนีเพื่อนผู้ชายบอกโอ้โหครูหนีไม่แมนเลยโหยผมลูกผู้ชายผมต้องสู้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังในการป้องกันตัวทุกครั้งไปชีวิตเรามีอะไรมากกว่าการใช้กำลังนะครับฉะนั้นการใช้กำลังไม่ใช่คำตอบของปัญหานี้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนอกจากเพื่อนกล่าวมาแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราควรและจำเป็นจะต้องมีทักษะอะไรอีกบ้างทีนี้ลองมาดูความหมายของคำว่าทักษะชีวิตทักษะชีวิตอันนี้คือโดยรวมนะครับที่เรากล่าวมาข้างต้นน่ะคือทักษะแต่มันรวมหมดแล้วรวมมาเป็นทักษะชีวิตทักษะชีวิตก็คือการปรับตัวนะครับหรือมีพฤติกรรมไปในทางที่ควรนะครับที่ถูกต้องนั่นเองนะครับทักษะชีวิตก็ถือเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถด้านสติปัญญาของเราเหมือนกันนะครับทักษะเนี้ยมันสามารถปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ไหมทักษะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทักษะนะครับเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ที่เราบอกทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธคือการพูดใช่ไหมเราสามารถบอกเขาได้ในเบื้องต้นและเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับหรือเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราจะมีคำที่ใช้ปฏิเสธได้ดีขึ้นนั่นเองเหมือนกันนะครับทุกอย่างทุกทักษะเราสามารถปรับให้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วทีนี้ไอ้ทักษะชีวิตเนี่ยที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้มันสำคัญต่อชีวิตเราของเราอย่างไรนะครับเป็นทักษะภายในที่ช่วยให้วัยรุ่นนะครับหรือพวกเราเนี่ยสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมคุณธรรมและจริยธรรมนะครับเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองเนี่ยคือทักษะนะครับที่เรากล่าวมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นทักษะที่อยู่ในองค์ประกอบของคำว่าทักษะชีวิตนะครับแล้วทีนี้พวกเรารู้หรือไม่ว่าทักษะชีวิตที่สำคัญกับวัยรุ่นกับพวกเรามีอะไรกันบ้างทักษะเมื่อสักครู่เนี้ยที่เรากล่าวมาเนี่ยที่ครูบอกความหมายเนี่ยมันคือทักษะชีวิตทีเนี้ยไอ้ทักษะชีวิตเนี่ยมันมีข้อย่อยๆของมันอยู่นะครับทักษะชีวิตเนี่ยมีความสำคัญที่มีความสำคัญกับเราอ่ะคิดว่ามีกี่ข้ออะไรบ้างมีอะไรบ้างใครพร้อมแล้วขอมือหน่อยเชิญได้เลยครับ
3: ทักษะการปฏิเสธค่ะแล้วก็ทักษะการต่อรองทักษะการสื่อสารทักษะการเตือนทักษะการคิดแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนยกตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมครับอ้อบอกคำตอบมาแล้วใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมว่าแค่นี้ไม่พอหรือมันเยอะไปน้อยไปถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมแสดงว่าที่เพื่อนตอบมามันโอเคแล้วใช่ไหมครับทีนี้ลองมาดูเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบมีอันที่หนึ่งคือปฏิเสธอันที่สองต่อรอง3สื่อสาร4ทักษะการเตือนและ5
5: การคิดตัดสินใจ
0: ทักษะการคิดตัดสินใจข้อไหนคิดว่าควรสำคัญหรือต้องสำคัญที่สุดมี5มี3มี2งั้นขอดูมือข้อ1หน่อยทักษะการปฏิเสธ2คนเองเหรอตายละ3อ่ะข้อที่2ทักษะการต่อรองต่อรองไม่มีเลยอ่ะคนเดียวนะครับทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพโหเราไม่คิดจะสื่อสารกันเลยเนาะมีทั้งต่อรองทั้งปฏิเสธแต่เราไม่มีการสื่อสารข้อที่4ทักษะการเตือนไม่มีเลยงั้นแสดงว่าที่เหลือไปข้อ5หมดทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหางั้นขอดูมือข้อ5หน่อยโอ้โหมือลงครับเมื่อกี้ใครว่าอะไรนะเชิญ
3: ทุกทักษะสำคัญหมดค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ทุกทักษะในการใช้ชีวิตค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเห็นไหมบอกแล้วว่าวิชาสุขศึกษาไม่เหมือนวิชาอื่นนะคำตอบของครูไม่ได้หมายความว่า1บวก1จะต้องเป็น2นะครับครูถามว่าทักษะไหนเราคิดว่าทักษะไหนสำคัญที่สุดเพื่อนตอบฉีกแนวมาเลยบอกว่าทุกทักษะนะครับจริงๆแล้วอ่ะทุกทักษะสำคัญหมดนะครับทักษะชีวิตจริงๆอ่ะที่อันเนี้ยที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้คือของวัยรุ่นนะครับจริงๆทักษะชีวิตที่เราควรจะต้องมีภายนอกที่ไม่ใช่วัยรุ่นก็อีก5อย่างเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันในภายหลังนะครับ อันนี้เอาของแค่วัยรุ่นก่อนมี5ข้อนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ลองดูใหม่นะครับที่ครูบอกว่าทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธภาพการต่อรองการปฏิเสธเป็นการสื่อสารไหมฉะนั้นเห็นไหมทุกข้อสำคัญและเกี่ยวโยงเหมือนกันหมดนะครับเมื่อกี้มีคนถามคำว่าสัมพันธภาพใช่ไหมสัมพันธภาพหมายถึงอะไรนะการอยู่ร่วมกันมีอะไรอีกอ่ะเราจะต้องค้างกันไปในสัปดาห์หน้าไหมกับคำนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีเพิ่มเติมมาให้นะครับลองมาดูว่าเออนักเรียนครับการที่เราไม่รู้ความหมายแล้วเราอยากจะหาคำตอบเนี่ยคือทางที่ถูกนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตั้งคำถามนะครับไม่ใช่ว่าเราโง่จำไว้นะการตั้งคำถามคือสิ่งที่คนฉลาดทำกันคนที่คิดอยากจะพัฒนาตนเองเขาทำกันฉะนั้นการตั้งคำถามเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคลิปให้เราได้รันนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่อไปเชิญรับชมได้เลยครับ
5: กลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อเอ๊ะทำไมวันนี้คุณพ่อกลับเร็วจังอะคะ
6: แล้วไม่ดีเหรอลูก
5: ดีสิครับจะได้เล่นต่อหุ่นยนต์กับเคนไงคุณพ่อดูข่าวอะไรเหรอครับดูจริงจังมากเลยอะ
6: ก็ดูข่าวเด็กผู้หญิงถูกรังแกนะสิมีคนร้ายฉุดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขณะวิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลจากแม่ของเขาที่ขายของอยู่ปรากฏว่าโดนฉุดไปข่มขืนนี่ก็มาแจ้งความแต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้น่าสงสารจริงๆเลยลูก
5: สมัยนี้ไว้ใจคนยากนะเคนห้ามเข้าใกล้คนแปลกหน้าเลยนะลูกใครเอาอะไรมายื่นให้เราอย่าไปรับลูกอมขนมจากคนแปลกหน้าอันตรายมากๆเลย
6: อะไรเนี่ยมีข่าวเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนทำร้ายร่างกายอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่แถมจะเกิดขึ้นวันเว้นวันเลยนะเนี่ย
5: เห็นเขาว่าตอนนี้บุกไปตามโรงเรียนฉุดเด็กในที่ลับตาแต่ยังจับตัวไม่ได้เลยอ่ะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะพ่อในช่วงนี้ในข่าวว่ามีกันเป็นแก๊งด้วยคอยหลอกลวงเด็กๆไม่เกิน12ปีไปล่วงละเมิดทางเพศอุ้ยอันตรายจังเลยนะพ่อหุ้ยน่ากลัว
7: น่ากลัวอันตรายจัง
5: นี่พวกเธอมาแถวนี้ต้องระวังกันหน่อยนะ
8: โอ้ระวังให้ดีนะเนี่ย
5: เฮ้ยเป็นไงนาย
8: เป็นไงได้ไงหรือเปล่าได้เรื่องไหม
5: เฮ้ยของเราได้เมื่อคืน
9: ทุกคนคงเห็นแผ่นติดประกาศเตือนคนแปลกหน้าแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายมากๆใกล้ตัวเรามากขึ้นเวลานักเรียนจะไปไหนมาไหนก็ควรอยู่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเสมอนะคะอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทำมาตีสนิทสนมชวนเราคุยเวลานักเรียนไปตามห้างสรรพสินค้าถ้าผิดสังเกตว่าคนที่จะขึ้นไปกับเราด้วยนั้นมีท่าทีแปลกๆก็ห้ามขึ้นไปเด็ดขาดนะคะเวลาเดินตามถนนในซอยเวลากลับบ้านก็เช่นกันเงยหน้ามองรอบตัวเราด้วยอย่าก้มหน้าก้มตาเล่นเกมแต่ถ้าไปไหนแล้วหลงทางก็ให้รีบแจ้งตำรวจได้ทันทีนะคะ
10: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วย
5: พี่มาช่วยแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะแกจะทำอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้แกจะทำเร็วอย่างนี้ไม่ได
11: ้เด็กตัวกระเปี๊ยกอย่างแกเนี่ยนะจะสู้อะไรกับฉันได
5: ้อ๋อฉันจะเล่นงานแกส่งตำรวจเองเจ้าแบดกายไม่ต้องกลัวนะมีเคนฮีโร่อยู่ใครจะมารังแกเด็กผู้หญิงไม่ได้อย่างแน่นอน
12: ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่เคนฮีโร่
5: เคนฮีโร่ยินดีปกป้องทุกคนเอง
13: เฮ้ย
5: มา
9: ไงจ๊ะเคนเมื่อกี้ไม่ได้ฟังครูเลยสินะแล้วนี่ทำท่าอะไรแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเหรอคะ เอาละเมื่อกี้เพื่อนๆเขาได้ฟังวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการขอความช่วยเหลือไปแล้วเว้นแต่เคนวันนี้กลับไปบ้านไปหาข้อมูลเขียนส่งครูพรุ่งนี้เป็นการบ้านด้วยนะจะถามเพื่อนๆก็ได้นะ
7: ได้ครับ
10: นี่ๆเคนเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะมีความลับพิเศษอยู่ในหนังสือวิชาสุขศึกษาไม่ใช่หรอทุกเรื่องเพศศึกษามีคำตอบพี่ที่อยู่ในหนังสือเขาบอกฉันมา
13: ไหนมาดูสิทำเองก็ได้ไม่เห็นจะยากเลยโอ้ยง่วงนอนดีกว่า
14: ไหนไหนขอดูหน่อยสิว่าหนูเคนทำการบ้านตอบถูกหรือเปล่า
6: การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 1. แต่งกายสุภาพไม่ล่อแหลมนุ่งสั้นคอเว้าหรือโป๊ะ 2. ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่มาชักชวนง่ายๆ 3. อย่าอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้าหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว 4. อย่าเดินทางหรือเล่นในที่เปลี่ยวตามลำพัง 5. อย่ารับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า 6. เมื่อมีสิ่งผิดปกติเช่นมีเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักสนิทสนมเดินตรงเข้ามาจับแขนจับไหล่โดยไม่ทันตั้งตัวหรือมาหาที่บ้านและขอเข้าไปในบ้านในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่หรือมีคนแปลกหน้าบอกว่าจะมารับเรากลับบ้านอ้างว่าพ่อแม่ให้มารับแทนเพราะติดประชุมต้องรีบบอกพ่อแม่คุณครูหรือคนที่เราไว้ใจหรือตะโกนขอความช่วยเหลือหรือโทร191แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดเก่งมากเคนเธอเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้ว แล้วสิ่งสำคัญนะจ๊ะน้องๆคือความไม่ประมาทเพราะอันตรายย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามดังนั้นจำกันไว้ให้ดีปลอดภัยไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ย่อมเป็นข้อเตือนใจที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดครับแล้วอย่าคิดนะครับว่าเรื่องเลวร้ายมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกมีเด็กจำนวนมากถูกคนร้ายลวนลามหรือทำอันตรายมาแล้วนับไม่ถ้วนดังนั้นจงใช้ความฉลาดของน้องๆพาตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆรวมถึง

ครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นี้ด้วยนะครับเรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการขอความช่วยเหลือนะครับของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับเมื่อสักครู่นะครับในคลิปวิดีโอนะครับที่ครูให้เราได้รับชมกันนั้นมีคำถามเกิดขึ้นกับครู3ข้อที่จะให้นักเรียนได้ลงมือนะครับแสดงความคิดเห็นกันก็คือ 1. ในกรณีที่มีคนแปลกหน้ายื่นขนมและลูกอมหรืออาจจะเป็นของอย่างอื่นก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยครับนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรพร้อมกับระบุทักษะชีวิตที่จะนำไปใช้ทักษะชีวิตเมื่อสักครู่มีกี่ข้อ5ข้อนะครับระบุด้วยใช้ข้อไหนและถ้าใส่รายละเอียดได้ก็จะดีนะครับ2หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่พบคนถูกจับ เพื่อทำการข่มขืนนักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรพร้อมระบุทักษะชีวิตด้วยเช่นกันและข้อ3ให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมาอย่างน้อยขอสัก3ข้อนะครับอุปกรณ์ครบแล้วลงมือได้เลยครับให้เวลา5นาทีก็พอมั้งอันนี้นะครับเชิญได้เลยครับ

0: เรียบร้อยกันไหมครับขอตัวแทนกลุ่มไหนพร้อมขอดูมือหน่อยกลุ่มที่4และกลุ่มที่กลุ่มที่4กับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มไหนพร้อมพร้อมก่อนเอา4พร้อมก่อนเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รามาจากกลุ่มที่4นะคะ
1: หัวข้อที่1นะครับคือในกรณีที่มีคนแปลกหน้ายื่นขนมและลูกอมให้นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนะครับและพร้อมทั้งระบุทักษะชีวิตที่นำมาใช้นะครับคือปฏิเสธไม่รับขนมแล้วก็ใช้ทักษะการปฏิเสธครับ
2: หัวข้อที่2นะครับหากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่พบคนถูกจับเพื่อที่จะทำการข่มขืนนักเรียนจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรครับพร้อมระบุทักษะชีวิตที่นำมาใช้นะครับควรปฏิบัติในการแจ้งตำรวจนะครับทักษะชีวิตการตัดสินใจและการแก้ปัญหาครับ
0: ข้อ3นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ3ข้อค่ะ1ไม่พูดเปิดโอกาส2ไม่อยู่กับเพศตรงข้าม2ต่อ2 3ไม่เดินในที่เปี่ยวคนเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับเมื่อสักครู่เป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มที่4นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเมื่อสักครู่กลุ่มที่4ออกมานำเสนอแล้วตรงหรือต่างจากแนวคิดของนักเรียนอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับ
4: กลุ่ม5ของเราวันนี้นะคะทักษะในการใช้ชีวิตของเราที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะจะมี3ข้อค่ะข้อ1 นะคะในกรณีที่มีคนแปลกหน้ายื่นขนมหรือลูกอมให้เราควรปฏิเสธอย่างไรพร้อมระบุทักษะชีวิตที่นำมาใช้ค่ะ1เราควรปฏิเสธอย่างสุภาพและค่อยๆเดินไปที่ในคนที่มีคนอยู่เยอะหรือโทรหาผู้ปกครองหรือโทรแจ้งตำรวจค่ะทักษะที่นำมาใช้นะคะ1คือทักษะการตัดสินใจ2ทักษะการปฏิเสธ3ทักษะการเอาตัวรอดสุดท้ายคือทักษะการต่อรองค่ะ
5: ข้อที่2นะคะหากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่พบคนถูกจับเพื่อทำการข่มขืนนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรพร้อมระบุทักษะชีวิตที่นำมาใช้ค่ะจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะคือจะรีบตะโกนให้คนมาช่วยและโทรหาตำรวจค่ะส่วนทักษะการทักษะที่ใช้นะคะคือทักษะการสื่อสารทักษะการคิดตัดสินใจและการแก้ปัญหาค่ะ
4: ต่อมานะคะตัวอย่างในการป้องกันตัวนะคะ 1. ไม่แต่งกายล่อแหลมค่ะ 2. ไม่อยู่กับเพศตรงข้ามหรือคนแปลกหน้า2ต่อ2ค่ะ3. ไม่ไปไหนมาไหนตามลำพังโดยไม่จำเป็นค่ะ 4. รู้จักปฏิเสธผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแนวคิดนะครับและทักษะที่เลือกใช้ของกลุ่มที่5นะครับสำหรับนักเรียนอยู่ปลายทางครับ3ข้อนี้นะครับนักเรียนสามารถหรือเพิ่มเติมอะไรอะไรเพิ่มอีกได้นะครับในข้อมูลที่นักเรียนจะทำส่งครูผู้ดูแลนะครับต่อไปใบงานที่1ใบงานที่1วันนี้ครูให้เป็นการบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนทำนี่คืออ่ะดูคำชี้แจงในใบงานที่1นะครับให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่เลยนะครับถึงประสบการณ์ที่เคยเจอกับสถานการณ์ที่เสี่ยงที่คับขันนะครับที่อาจนำส่วนอันตรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ครูให้ไว้นะครับหัวข้อมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน1ประสบการณ์ที่ผู้ปกครองเราเคยพบเจอมาในสถานการณ์เสี่ยงหรือสถานการณ์ที่คับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายเนี่ยคืออะไรให้ผู้ปกครองบอกเรามาให้เราไปซักถาม อย่าให้ถึงขนาดผู้ปกครองต้องลงมือเขียนเองนะเราไปสัมภาษณ์นะครับแล้วเราก็เขียนให้ครูด้วย2แล้วทักษะที่ผู้ปกครองเราอ่ะใช้ในการรอดพ้นจากปัญหาและอันตรายนั้นใช้ทักษะอะไร 3สิ่งที่ผู้ปกครองอยากจะเตือนเราจะเตือนว่าอย่างไรและข้อที่4ความสำคัญของการมีทักษะชีวิตอันนี้ข้อที่4ครูขอแบ่งครึ่งความคิดเห็นผู้ปกครองส่วนหนึ่งและของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิตน่ะมันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้วยความเข้าใจและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างที่ครูบอกไว้ทักษะชีวิตไม่ได้หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทักษะชีวิตคือรวมๆ วันนี้ที่เราแลกเปลี่ยนกันมาทักษะต่อรองทักษะการปฏิเสธต่างๆที่เราพูดคุยกันพวกนั้นทักษะที่รวมกันนะครับเป็นทักษะชีวิตเราสามารถฝึกฝนได้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของภัยใกล้ตัวนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือ 1. ใบความรู้ที่1เรื่องภัยใกล้ตัวบนสื่อออนไลน์ 2. ใบงานที่1เรื่องวิเคราะห์สถานการณ์ภัยจากสื่อออนไลน์ครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงนี้วิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตรงนี้นะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกับการผลิตในท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรแต่คำนี้พวกเราน่าจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นการมาทบทวนอีกครั้งนึงแล้วเอาหลักคิดนี้เอาลองมาประยุกต์ใช้นะครับกับการผลิตสินค้าหรือว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูสมรรถนะที่สำคัญนะครับที่จะเกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือเป็นการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าของการผลิตที่พึ่งพาตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมคำถามชวนคิดก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับถ้านักเรียนเป็นแม่ค้าคนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรครับก็คือแม่ค้าคนนี้นี่เองนะครับครูก็มีสถานการณ์นะครับมาให้กับพวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันลองอ่านทำความเข้าใจกับสถานการณ์นี้แล้วก็จะมาร่วมกันตอบคำถามชวนคิดนั่นเองนะครับสถานการณ์นี้มีบอกว่ายังไงบ้างครับ
1: แม่ค้าคนนี้ผลิตกล้วยฉาบวันละ50ถุงขายดีมากแต่ช่วงนี้น้ำมันแพงกล้วยแพงลูกค้าก็เริ่มลดลง
2: แต่ก่อนนี้แม่ค้าคนนี้ผลิตกล้วยฉาบวันละ50ถุงขายดีมากเลยนะครับแต่ว่ามีอะไรที่ทำให้แม่ค้านั้นขายของไม่ดีขายของขายได้ลดลงเพราะเกิดอะไรขึ้น
3: น
2: ้ำมันแพงมันก็เลยต้องทำให้มีการอาจจะลดปริมาณหรือว่าเพิ่มราคาสูงขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้านี้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้านักเรียนเป็นแม่ค้าคนนั้นนักเรียนจะทําอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์เหมือนกันกับสถานการณ์ที่พวกเราได้ร่วมกันอ่านมาเมื่อสักครู่เราจะทําอย่างไรมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมที่จะตอบเลยนะครับกลุ่มที่5คนแรกของเรา
4: เราอาจปลูกวัตถุดิบที่เราใช้เองค่ะเพื่อลดต้นทุนในการทำสิ่งผลิตสินค้าค่ะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจเช่นโปรโมชั่นต่างๆค่ะ
2: อย่างเช่นเราจะเพิ่มโปรโมชั่นอะไรบ้าง
4: เช่น1แถม1ในราคาตามที่เหมาะสมค่ะ
2: ตามที่เหมาะสมไม่ให้มันรู้สึกว่าเบียดเบียนตนเองจนเกินไปใช่ไหมอันแรกที่นักเรียนตอบมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือเราถ้าเรามีบ้านเรามีพื้นที่พอเหมาะใช่ไหมเราทำกล้วยฉาบเราอาจจะปลูกสวนกล้วยของเราเลยก็ได้เพื่อเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่เขาบอกว่าอะไรแพงนะน้ำมันแพงเอ๊ะถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงถ้าน้ำมันราคาแพงอย่างเงี้ย
4: อาจจะรับซื้อน้ำมันทีไรเยอะๆจาก สถานที่ที่ขายน้ำมันโดยตรงค่ะเพราะว่าราคาอาจจะไม่แพงเท่าการราคาส่งออกค่ะ
2: ไม่แพงเท่ากับราคาขายปลีกใช่ไหมก็คือเราไปรับมาในจำนวนที่มากๆเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเคยขายของมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนะครับถ้านักเรียนเป็นแม่ค้านะครับนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดแต่ไม่เบียดเบียนลูกค้าและไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองอันนี้ตอบได้เลยนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นคำถามคล้ายๆอันเดิมแหละแต่ว่า ครูอยากรู้ว่าแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้กลุ่มที่5คนที่2นะครับลุกขึ้นมาแล้วกลุ่มที่2ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเดี๋ยวคำถามต่อไปเราเตรียมไว้เลยนะครับ
4: ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยแบ่งพื้นที่นะคะแบ่งปลูกเป็นพืชหลายๆพันธุ์เพื่อให้เหมาะแต่ละฤดูกาลค่ะ
2: แล้วก็ฤดูกาลนี้เราจะทำยังไงสมมติว่ากล้วยสมมติว่าอ่ะครูเปลี่ยนเป็นสถานการณ์กล้วยกำลังราคาสูงขึ้นแล้วเราจะคิดจะทำยังไงจะทำยังไงเอ่ยถ้ากล้วยราคาสูงขึ้นแล้วเราต้องไปรับกล้วยจากแม่ค้าคนกลางอย่างเงี้ยราคากล้วยมันสูงอยู่แล้วแล้วเราไปรับกับแม่ค้าคนกลางราคามันก็สูงขึ้นไปอีกเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไง
4: ปลูกพืชให้เหมาะแก่ฤดูกาลนี้ค่ะปลูกเองเพื่อลดต้นทุนค่ะ
2: ปลูกเองเพื่อลดต้นทุนสมมติว่าปลูกเองแล้วมันไม่ทันล่ะครับกว่ามันจะโตแล้วเราจะทำยังไงแก้ปัญหายังไง
4: นำไปแปรรูปค่ะ
2: นำอะไรไปแปรรูป
4: นำผลไม้วัตถุดิบที่เราปลูกค่ะแล้วขายออกไม่ได้ก็เลยนำไปแปรรูปค่ะ
2: เราจะนำไปแปรรูปเป็นอะไรบ้าง
4: นำไปตากแห้งค่ะทำแยมไปทำน้ำสับเอ้ยน้ำอะไรน้ำผลไม้ค่ะของกล้วย
2: ก็คือเอาสิ่งที่เหล่านี้ไปแปรรูปใช่ไหมเพื่อเป็นการที่จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้านะครับในการที่เราจะไปกระจายออกในตลาดต่างๆนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและความหมายของวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราน่าจะเคยได้ยินกันคุ้นหูคุ้นตากันบ่อยๆ อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นครูก็เลยอยากรู้ว่าการที่เราได้ยินได้ฟังคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยๆหรือเราอาจจะเคยเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยในความเข้าใจของเราเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวลองตอบซิว่าเรามีความเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างเพื่อนกลุ่มที่5นะครับอีก1คนนะครับ
3: เศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสอนให้เรารู้ว่ารู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าของทรัพยากรค่ะ
2: นะครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนที่เราบอกมาใช่ไหมครับก็คือเป็นความหมายของคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ของจนเกินตัวนะครับเป็นคนที่จะสอนให้เราเนี่ยรู้จักมีความพอประมาณใช่ไหมครับมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องเลยนะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของครูที่ได้เตรียมมาในวันนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเป็นปรัชญานะครับซึ่งเป็นแนวการดำรงอยู่นะครับและก็ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชนจนถึงในระดับรัฐนะครับทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศนะครับในการดำเนินไปในทางสายกลางนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจึงได้พระราชทานความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆนะครับ

0: ปกรณ์ที่ประหยัดนะครับแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงแล้วนะครับพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจนะครับขั้นสูงขึ้นโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศนะครับและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากและความล้มเหลวได้ในที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราน่าจะพอเข้าใจกับคำว่าความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเพราะว่าอันนี้ความหมายนี้เราได้ยินอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับในตอนที่เราอาจจะเคยเรียนวิชาสังคมตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 คำนี้ก็เป็นคำที่เราค่อนข้างใช้บ่อยและก็เป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะประกอบไปด้วยกี่ห่วงกี่เงื่อนไข3ห่วง2เงื่อนไขอ้าวห่วงแรกนี่ก็คืออะไรครับความพอประมาณเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรใช้อย่างพอเพียงใช้ของที่มีอยู่นะครับไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยก็คือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นนั่นเองนะครับก็คือเรามีอะไรแล้วก็ใช้สิ่งนั้นลงไปนะครับไม่ใช่บอกว่าให้เราประหยัดแต่อย่างเดียวนะครับแต่ให้เรารู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะครับทีนี้มีพอประมาณแล้วก็มาอะไรอีกมีเหตุผลมีเหตุผลในอะไรบ้างเดี๋ยวหยิบไมค์ตอบอะไรนะหยิบไมค์ตอบได้เลยจับไมค์ขึ้นมาตอบได้เลยความมีเหตุผลคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองให้คำตอบกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับฟังหน่อยนะครับ
1: คำนึงถึงความจำเป็นที่จะเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่างค่ะ
0: อย่างเช่นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น
1: ซึ่งการซื้อของใช้ก็ควรนึกคำนึงถึงว่าของใช้อันนี้สามารถใช้ได้นานแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดค่ะ
0: ดังนั้นเราก็ค่อยๆใช้หลักการเหตุและผลใช่ไหมครับเป็นการค่อยๆ คิดพิจารณาว่าเราจะซื้อสิ่งของนี้มันอาจจะใช้ได้มากหรือเปล่าหรือมันมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไหมนะครับอย่างเพื่อนที่ได้ยกตัวอย่างมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับการมีเหตุผลก็คือการคิดพิจารณานะครับไต่ตองด้วยเหตุและก็ผลนะครับโดยต้องยึดตามหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับตามหลักกฎหมายนะครับตามหลักคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราได้ตอบมาเมื่อสักครู่ก็คือถูกต้องเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและห่วงสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอันนี้น่าจะหมายถึงอะไรตอบได้นะครับร่วมกันตอบได้นะหยิบไมค์ขึ้นมาแล้วก็ตอบได้เลยนะครับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีน่าจะหมายถึงอะไรใครจะตอบก่อนกลุ่ม ที่2ยกมือขึ้นมาแล้วนะครับ
2: คือการวางแผนในอนาคตค่ะเช่นการเก็บออมเงินค่ะไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะ
0: ก็คือเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือแก้ไขแล้วก็ป้องกันในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆแสดงว่าในเรื่องของหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเรายังมีความรู้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความเข้าใจพอเพียงที่จะสามารถทำกิจกรรมในวันนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลัก2เงื่อนไขต่อมาก็คือหลักอะไรเอ่ยความรู้และก็คุณธรรมความรู้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับรอบรู้คำว่ารอบรู้เนี่ยก็คือเราต้องรอบรู้ตามหลักวิชาการต่างๆนะครับอย่างถูกต้องนะครับและความรอบคอบก็คือเราจะใช้ความรู้ได้อย่างมีความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็สุดท้ายระมัดระวังนี้ก็คือในการที่เราจะนำความรู้ตามหลักวิชาการไปใช้เราก็จะต้องใช้ด้วยความรอบคอบและให้เกิดความระมัดระวังมากที่สุดในการนำไปปฏิบัตินั่นเองนะครับและส่วนเงื่อนไขคุณธรรมก็จะทำอะไรครับมีความซื่อสัตย์อะไรอีกขยันอดทนแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็รู้จัก
3: แบ่งปั
0: แบ่งปันแล้วมันก็

0: จะนำมาสู่อะไรครับที่ดีขึ้นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดความสมดุลอะไรอีกพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีหลักการนี้ไปทำไมนะครับทุกหลักการที่เกิดขึ้นมาก็จะต้องมีอะไรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับซึ่งเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับความคิดของเราคิดว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้เราเนี่ยมีเป้าหมายสูงสุดอย่างไรลองร่วมกันมาตอบคำถามได้นะครับนี่มีเพื่อนกำลังปรึกษากันแล้วเตรียมคำตอบหรือเปล่าตอนนี้เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงใครจะตอบคำถามครับป้องใช่ไหมป้องยกมือแล้วนะครับจับไมค์ขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาตอบได้เลยนะครับเรามาตอบว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไร
1: คือการประหยัดออมเงินและวางแผนในการใช้ชีวิตครับ
0: ก็คือเป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราจะวางแผนในการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
1: ควรเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตครับ
0: เก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตเมื่อสมมติว่าเกิดปัญหาวิกฤตต่างๆขึ้นมาเราก็จะรู้จักใช้วางแผนใช่ไหมครับโดยใช้หลักอะไรในการวางแผน
1: เศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: เดี๋ยวถามทวนอีกครั้งที่ว่า3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคร
0: ับ แล้วในขณะเดียวกันก็จะประกอบไปด้วย2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไข
1: ความรู้และคุณธรรมคร
0: ับ ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูให้พวกเราได้ลองร่วมกันประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานการณ์ที่เราจะได้เจอนะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ที่1ก่อนเลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์นี้มีชื่อว่าสถานการณ์อะไรเอ่ยป้าจันกับกล้วยฉาบเดี๋ยวลองอ่านสถานการณ์บทความนี้ให้ฟังพร้อมๆกันหน่อยนะครับ1 2 3

0: จากสถานการณ์ที่พวกเรานะครับได้ร่วมกันอ่านไปแล้วทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดให้กับพวกเรานะครับก็คือคำถามชวนคิดครูมีว่าจากสถานการณ์ที่หนึ่งเรื่องป้าจันกับกล้วยฉาบนักเรียนคิดว่าป้าจันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่น่าสนใจตอนนี้นักเรียนต้นทางทั้งหมดนะครับอยากฟังเพื่อนกลุ่มไหนตอบดีกลุ่ม4ใช่ไหมครับอยากให้ใครตอบในกลุ่ม4โหวตโต้ใช่ไหมครับโต้เตรียมตัวขึ้นมาตอบคำถามนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ที่เราได้ลองอ่านไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าป้าจันเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่น่าสนใจเดี๋ยวครูกลับไปหน้าปัญหาเมื่อสักครู่ให้เราดูอีกสักครั้งนะครับดูปัญหานี้แล้วลองตอบคำถามซิว่าป้าจันเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่มีความน่าสนใจมาก
1: รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านเพื่อซื้อน้ำมันรถใหญ่ในราคาถูกครับ
0: ปัญหาของเขาคืออะไร
1: น้ำมันแพงขึ้นคร
0: ับ น้ำมันแพงขึ้นเขาก็เลยแก้ปัญหายังไงนะครับ
1: คือรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านเพื่อซื้อน้ำมันที่ถูกลงครับ
0: ทำไมเราคิดว่าวิธีนี้มันมีความน่าสนใจยังไงบ้าง
1: เพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนครับ
0: ลดต้นทุนก็คือลดต้นทุนอะไรเอ่ย
1: น้ำมันครับ
0: น้ำมันเพราะว่าเราซื้อรถใหญ่เป็นยังไงอาจจะต่อรองในได้ราคาที่เป็นยังไง
1: ถูกลงครับ
0: ถูกลงนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเก่งมากๆ

0: ะครับอาจจะสถานการณ์ทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างอ่ะจากสถานการณ์ที่1อ่ะถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าเราจะใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ช่วยกันซิว่าเอ๊ะ3ห่วง2เงื่อนไขจะใช้กับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างอ่ะอย่างอันแรกเลยห่วงแรกก็คือความพอประมาณอ่ะความพอประมาณในเรื่องนี้คืออะไร
1: ประหย
0: ั
1: ดน้ํ
0: ามันอ่ะหยิบไมค์แล้วตอบได้เลยนะครับความพอประมาณของเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ย
2: ลดต้นทุนกับการที่ซื้อน้ำมันมาเยอะครับ
0: นอกจากประหยัดน้ำมันแล้วป้าจันเขายังใช้อะไรอีก
2: เขายังใช้กล้วยจากสวนของตัวเองด้วยครับ
0: ใช้กล้วยจากสวนของตัวเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
1: ประโยชน์
0: สูงสุดนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตีหน่อยนะครับต่อมานะครับหลักต่อมาเมื่อสักครู่เพื่อนตอบไปแล้วก็คือหลักความพอประมาณทีนี้มีเหตุผลจากเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับห่วงที่2มีเหตุผลยังไงบ้างใครยกมือแล้วใครจะตอบป๊อปใช่ไหมป๊อปจับไมค์แล้วตอบได้เลยนะครับเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยสถานการณ์นี้มีเหตุผลอย่างไรนะครับเราจะใช้หลักเหตุผลอย่างไรในการมาคิดในสถานการณ์นี
3: ้เรียนรู้การใช้วิธีทอดอย่างประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังคงคุณภาพของสินค้าได้ครับ
0: ก็คือเป็นการเรียนรู้ใช่ไหมก่อนที่ป้าจันจะเรียนรู้ป้าจันมีความรู้ในการทำอะไรอยู่แล้วกล้วยฉาบอยู่แล้วมีประสบการณ์ในทำกล้วยฉาบกี่ปี
3: 15
0: ปีทีนี้เขาก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองใช่ไหมก็ยังไปเรียนรู้เทคนิคการ
4: ทอด
0: การทอดแบบอะไรครับ
3: ประหยัดน้ำมันนะ
0: แบบประหยัดน้ำมันขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับตนเองนั่นเองเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วมาดูห่วงที่3ห่วงที่3ก็คือมีภูมิคุ้มกันเขามีภูมิคุ้มกันยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวฟังใครอยากฟังใครตอบดีอยากฟังใครนะกงกงเพื่อนอยากฟังเสียงกงไม่ได้ยินนานแล้วนะครับมาดูซิว่าห่วงที่3เรื่องมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเขามียังไงบ้างในเรื่องนี้นะครับ
2: ยอดขายดีขึ้นครับ
0: ก็คือเขาทำยังไงให้มียอดขายดีขึ้น
2: คือการไม่ลดคุณภาพครับ
0: ไม่ลดคุณภาพใช่ไหมนอกจากไม่ลดคุณภาพแล้วเขาน่าจะทำยังไงอีกให้มันขายดีเหมือนเดิม
2: เรียนรู้วิธีการทอดแบบประหยัดน้ำมันครับ
0: เรียนรู้วิธีการทอดแบบประหยัดน้ำมันนะครับในขณะเดียวกันก็จะได้ต้นทุนเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องลดต้นทุนลงใช้ของที่มีคุณภาพเดิมเพื่อที่จะทำอะไรครับทำไมถึงให้ของมีคุณภาพเพื่อเป็นการรักษาอะไรไว
2: ้ลูกค้าร
0: ักษาลูกค้าไว้นั่นเองนะครับเพื่อในอนาคตนะครับการเป็นแม่ค้าเราก็จะต้องสำคัญเลยก็คือจะต้องมีลูกค้าใช่ไหมถ้าไม่มีลูกค้าเป็นไงร้านค้าขายไม่ดีแน่นอนนะครับเพื่อนตอบมาก็คือถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับกงหน่อยนะครับและทีนี้เงื่อนไข2เงื่อนไขล่ะเราอยากให้ใครตอบดีเงื่อนไขความรู้ก่อนใครยังไม่ได้ตอบบ้างซันใช่ไหมซันนะครับซันเตรียมตัวลุกขึ้นมาตอบนะครับ
5: การเรียนรู้วิธีทอดแบบประหยัดน้ำมันครับ
0: อันนี้เป็นเงื่อนไขอะไร
5: ความรู้คร
0: ับ แล้วเงื่อนไขคุณธรรมล่ะคืออะไรครับ
5: ราคาน้ำมันที่สูงแต่ไม่ลดคุณภาพครับ
0: เพื่อเป็นการที่จะดึงดูดหรือว่ารักษาฐานลูกค้าไว้นั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเนี่ยเห็นเพื่อนๆ นะครับช่วยกันตอบคำถามเพื่อที่จะช่วยซันเนี่ยมาตอบคำถามถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสถานการณ์หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือสถานการณ์ที่2ชื่อสถานการณ์ว่าอะไรครับลองอ่านสถานการณ์ดังๆให้พร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มอ่านสถานการณ์ที่2เพื่อทำความเข้าใจแล้วเราลองมาคิดวิเคราะห์กับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขของเรากันเลยนะครับ1 2 3

0: ครับเมื่อสักครู่เราได้ร่วมกันอ่านสถานการณ์ที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาประยุกต์ใช้กับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขของเราเลยนะครับเราอยากฟังเพื่อนคนไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าขาดหายไปนานยังไม่ได้ตอบคำถามพีทคือใครแสดงตัวออกมาได้เลยพีทนะครับไม่ได้ยินเสียงนานแล้วนะครับพีทลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวพีทลองตอบสิว่าจากสถานการณ์นี้เราจะประยุกต์ใช้กับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขอย่างใดเดี๋ยวเราเริ่มที่ห่วงแรกเลยก็คือความพอประมาณเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับความพอประมาณยังไงบ้างปรึกษากันได้นะครับสมาชิกในกลุ่ม
1: ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยครับ
0: ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยนอกจากไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วมีอะไรอีกในเรื่องของหลักความพอประมาณในบทความนี
1: ้แบ่งเงิน3ส่วนครับ
0: การแบ่งเงิน3ส่วนทำไมถึงต้องแบ่งเงิน3ส่วนล่ะเพราะปัญหาเขาเริ่มจากอะไรปัญหาของเขา
1: เงินหมดครับ
0: เงินหมดเพราะเกิดจากอะไรครับ
1: ซื้อของตามเพื่อนครับ
0: ซื้อของตามเพื่อนดังนั้นมันก็เลยจะต้องทำยังไงเป็นในการแก้ปัญหา
1: แบ่งเงินครับ
0: แบ่งเงินไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในสัปดาห์หรือวันต่อๆไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือจะไม่ฟุ่มเฟือยซื้อของตามเพื่อนรู้จักที่จะมีความพอประมาณนะครับว่างบเราแค่นี้เราจะใช้หมดเลยไหมจะใช้หมดเลยไหมพีทไม่เราจะต้องแบ่งเอาไว้ใช้อีกกี่วัน
2: 1สัปดาห์ครับ
0: 1สัปดาห์ ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เราอยากจะฟังใครตอบมาตอบในเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขมีเหตุผลใครแกะหรือชิโนเสียงใครดังกว่าแกะดังกว่านั่นเองนะครับแกะนะครับจับไมค์แล้วเตรียมลุกขึ้นมาตอบคำถามได้เลยนะครับว่าสถานการณ์นี้มีหลักเหตุผลยังไงบ้างหลักเหตุผลเขามีเหตุผลยังไงบ้างกับสถานการณ์นี้เราลองดูสิ
3: มีวิธีการที่เปลี่ยนเงินเป็น3ส่วนครับ
0: วิธีการเขามีวิธีการยังไงบ้างครับเขาเก็บเงินยังไงบ้าง3ส่วนเอาไปใช้อะไรบ้าง
3: ใช้ออมใช้สำรองและสามารถอยู่ได้ทั้งสัปดาห
0: ์เขาก็น่าจะใช้หลักความคิดแบบมีอะไรครับ
3: แบบมีเหตุผลครับ
0: มีเหตุผลก็คือเหตุผลเพื่อที่จะไม่ให้เงินเป็นยังไง
3: ไม่ให้เงินหมดครับ
0: ไม่ให้เงินหมดก่อนตามสัปดาห์ที่เขาได้รับนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้มาห่วงที่3แล้วนะครับห่วงที่3เราอยากฟังใครตอบดี
4: ช
0: ิ
4: โน
0: ชิโนใช่ไหมชิโนห่วงที่3ก็คืออะไรเอ่ยการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีลองดูซิสถานการณ์นี้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างไร
3: มีการเก็บเงินสำรองไว้เพื่อฉุกเฉินครับ
0: เพื่อฉุกเฉินเอาไว้ใช้ด้วยนะครับนอกจากแบ่งเงินเป็น3ส่วนแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนเป็นเงินสำรองเพื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและคนสุดท้ายของเราเพื่อนๆอยากจะให้ใครคนสุดท้ายตอบ2เงื่อนไขนี้ก็คือใครเอ่ยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานเลยจากการตอบคำถามวันนี้กลับมาทวงคืนวงการการตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเฟิร์สจากสถานการณ์นี้เฟิร์สคิดว่าเขาน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทั้งสองอย่างไรเริ่มที่เงื่อนไขแรกก่อนเงื่อนไขความรู้เขาน่าจะมีความรู้อะไรที่เข้ากับเงื่อนไขความรู้ช่วยกันตอบได้นะในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆก็สามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะครับช่วยเพื่อนช่วยบอกเพื่อนซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขความรู้ของสถานการณ์นี
5: ้ความรู้ในการแบ่งเงินเป็น3ส่วนค่ะ
0: แบ่งเป็น3ส่วนใช้ส่วนในแต่ละ3ส่วนนี้เขาใช้ในส่วนไหนบ้าง
5: ออมสำรองค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
5: แล้วก็ใช้เพื่อฉุกเฉินค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขความรู้ใช่ไหมก็คือเขารู้จัก อ้าวรู้แล้วว่าปัญหาเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เลยใช้จากปัญหานั้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ว่าเอ๊ะเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถที่จะใช้เงิน300ได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับทีนี้เงื่อนไขคุณธรรมล่ะคืออะไรเขาไม่อะไรเอ่ย
5: เขาไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
0: เขาไม่ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยมันจะเป็นยังไงครับ
5: เขาจะเงินหมดค่ะไม่มีเงินใช้ทั้งสัปดาห์ค่ะ
0: แล้วถ้าเงินหมดแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อ
5: ยืมเพื่อนค่ะ
0: ยืมเพื่อนซึ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองก็คือเราไม่มีเงินใช้ใช่ไหมครับเบียดเบียนคนอื่นยังไง
5: ยืมเงินเพื่อนนะคะ
0: ยืมเงินเพื่อนดังนั้นเงื่อนไขคุณธรรมของเราก็คือเดี๋ยวลองสรุปคำตอบสุดท้าย
5: ไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ
0: ก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฟุ่มเฟือยด้วยขอเสียงปรบมือให้กับเฟิร์สหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ทุกกลุ่มได้ใบงานไปเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้ว เรามาดูคำอธิบายในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับข้อที่1เลยก็คือนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับใบงานที่3เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนักเรียนทุกกลุ่มก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตามใบงานว่ามีความสอดคล้องกับหลัก3ห่วง2เงื่อนไขหรือไม่ซึ่งในใบงานของพวกเราก็จะมีอยู่2สถานการณ์เหมือนกันทุกกลุ่มนะครับแล้วก็3นะครับให้นักเรียนเสนอแนะว่าถ้าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควรทำอย่างไรในตอนที่2นั่นเองนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV นะครับให้นักเรียนลองคิดซิว่าจากสถานการณ์ที่เราได้รับไปนะครับซึ่งทุกกลุ่มก็ได้รับ2สถานการณ์ไปนะครับแล้วเราลองมาคิดวิเคราะห์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2เนี่ยเขามีความพอประมาณไหมเขาขาดหรือเขามีถ้าเขาขาดเราก็บอกว่าขาดหรือว่าไม่มีความสอดคล้องกับความพอประมาณเขาขาดอะไรบ้างเราก็ให้เหตุผลหรือว่าเขามีความพอประมาณด้านใดบ้างเราก็เขียนลงไปมีเหตุผลก็เหมือนกันว่าในบทความทั้งสองบทความนี้เขาขาดหรือเขามีนะครับให้เราลองช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เอามาเติมลงในใบงานให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ให้ทุกกลุ่มเริ่มลงมืออ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับอันนี้ขา
4: อันนี
0: ้
4: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วช่องแรกก็คืออันนี้เป็นสถานการณ์ที่หนึ่งอันนี้ช่องที่สอง
4: เขาใช้เงินเกินแล้วก็เขาเลือกใช้วัตถุดิบที่เกินตัว
0: เ
4: ลย
0: บอกว่าขาดไหมเขามีหรือมีความพอประมาณหรือขาด
4: ขาด
0: ขาดถูกต้องนะครับ
4: อันนี้คือวิธีแก้ไขหมดเลยนะ
0: ใช่ใช่เวลาเรานำเสนอเราก็จะต้องอธิบายให้เพื่อนทั้งต้นทางและเพื่อนปลายทางเข้าใจด้วยแต่ก็ดีแล้วแหละบอกวิธีแก้ไขมาแล้วก็บอกปัญหาด้วยนะว่าเขาขาดเพราะอะไรบอกเหตุผลด้วยได้เดี๋ยวลองไปแลกเปลี่ยนนะครับเหลือสถานการณ์ที่เท่าไหร่แล้วกลุ่มนี้อ๋อเหลือที่สองใช่ไหมแล้วก็ภูมิคุ้มกันอันนี้ขาดหรือมีอันเนี้ย
6: อันนี้ไม่มี
0: ขาดเยอะเลยใช่ไหมแล้วเรื่องคุณธรรมเขามีไหมในสำหรับการวิเคราะห์บทนี
6: ้ไม่มีเพราะว่าทำให้ตัวเองรู้สึกเครียดแล้วก็ไปเขาเรียกว่า
4: เบียดเบียนผู้อื่นด้วยในการของการเง
0: ินเบียดเบียน

0: นอื่นเพราะว่าเขาไปกู้เงินมาใช่ไหมแล้วก็เบียดการเป็นหนี้เนี่ยรู้สึกว่าเบียดเบียนตนเองด้วยไหม
1: เบียดเบียนตัวเองทำตัวเองรู้สึกกังวลตลอดเวลา
0: ถูกต้องแสดงว่าเขายังจัดการบริหารยังไม่ดีพออ่ะอันนี้มาถูกทางแล้วลองเขียนแล้วก็วิเคราะห์อีกสถานการณ์นึงให้เรียบร้อยนะครับ
1: ไม่มีความพอประมาณ
0: ฮะไม่มีแล้วก็ว่าขาดเขาขาดเพราะอะไรล่ะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเขาไม่มีความพอประมาณสถานการณ์ที่2เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: ใช้เงินเติมเกมเขาใช้เงินตั้งแต่10
0: วัน
1: แรก
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลได้ไหมที่ทำให้เขาขาดความพอประมาณได้ทีเนี้ยเราก็ลองอธิบายในต่อไปเขามีเหตุผลไหมเขามีหรือเขาขาดหลักการนี้ไปขาดเหตุผลเพราะอะไรจากที่เราอ่านมาแล้ว
1: เขาใช้เงินเติมเกม
0: แ
1: บบไม่มีเหตุผล
0: ใช่ไหมมีอะไรอีก
1: ตามเพ
0: ื่อ
1: น
0: ย
1: ื
0: ม
1: เง
0: ิน
1: เพ
0: ื่อ
1: นบ่อยๆอ
0: ันนี้ก็คือเขาไม่มีหลักการใช้เงินแบบมีเหตุผลใช่ไหมเราก็สามารถตอบได้ว่าเป็นการวิเขาขาดหลักการนี้ลงไปนั่นเองนะครับและทีนี้ต่อมาก็คือหลักภูมิคุ้มกันเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรไหมลองอ่านดูซิไม่มีเขาไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มีก็เลยต้องซื้ออะไรตามเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ลองตอบไปได้นะครับแล้วทีนี้เงื่อนไขความรู้เขาน่าจะมีไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเพราะอะไรอันนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องเอาไปตอบมาจากการอ่านบทความแต่เมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วแหละว่าน่าจะเข้าใจหลักของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเห็นตอบคำถามช่วยกันดีมากเลยเนี่ยก็โต้ก็ลองคิดช่วยกันทั้งสองสถานการณ์นะแบ่งกันคิดจะได้แบบทำได้รวด

0: ครับนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นะครับครูได้เดินสำรวจแล้วก็มีหลายๆกลุ่มนะครับทำกิจกรรมนั้นเกือบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีกลุ่มที่5ตอนนี้กลุ่มที่5ทำเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วในทั้ง2ส่วนนะครับทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ดังนั้นครูก็เลยอยากจะให้กลุ่มที่5เนี่ยออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางของเราได้ร่วมกันรับฟังเพื่อจะได้ไปในแนวทางเดียวกันนะครับกับการวิเคราะห์นะครับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์กับสถานการณ์ที่เราได้รับนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยในการที่พวกเราช่วยกันตอบคำถามก็ถือได้ว่ามีความเข้าใจกับหลักการใช้ประยุกต์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากเพียงพอแล้วก็เลยสามารถทำให้พวกเราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับในการทำกิจกรรมนี้เดี๋ยวเชิญกลุ่มที่5นะครับออกมานำเสนอได้เลยนะครับ
1: ทุกคนคะทุกคนว่าสถานการณ์ที่1มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตหรือเปล่าคะมีใครตอบได้บ้างคะยกมือตอบได้เลยนะคะกลุ่ม2ใช่ไหมคะเชิญหยิบไมค์ขึ้นตอบได้เลยค่ะสถานการณ์ที่1มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตหรือเปล่าคะ
2: มีครับ
1: ในเรื่องไหนคะ
2: สามห่วง2เงื่อนไขครับ
0: มันขาดหรือว่ามันมีในการใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขจากสถานการณ์ที่เราได้รับ
2: มีส่วนที่ขาดและไม่ขาดครับ
1: ขอบคุณค่ะสถานการณ์ที่1นะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ขาดอยู่คือการซื้อวัตถุดิบที่แพงเกินตัวและไม่พอดีกับงบที่ได้ค่ะส่วนวิธีแก้ไขนะคะคือการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมไม่เกินตัวและส่งผลเสียแก่ตนเองไม่เลือกซื้อวัตถุดิบนำเข้าที่แพงจนเกินไปค่ะส่วนการมีเหตุผลนะคะเหตุการณ์ที่1ขาดอยู่ที่การกู้เงินยังไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาอย่างที่สุดค่ะส่วนการแก้ปัญหานะคะคือตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเช่นวัตถุดิบที่ใช้เราสามารถปลูกเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบนำเข้าเท่านั้นค่ะส่วนภูมิคุ้มกันนะคะเราไม่ควรเสี่ยงเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเราควรคำนวณค่าใช้จ่ายรายได้รายรับและรายจ่ายต้นทุนกำไรค่ะเพื่อบริหารต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะส่วนความรู้นะคะคือเราควรศึกษาเพิ่มในเรื่องการซื้อวัตถุดิบที่ถูกลงแต่คงคุณภาพวางแผนต้นทุนกำไรให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาค่ะคุณธรรมนะคะเราไม่ควรทำให้ตัวเองวิตกกังวลกับการเป็นหนี้ที่กู้เงินมาค่ะแล้วเราควรใช้เงินอย่างพอประมาณพอดีกับตนเองค่ะเพื่อไม่ให้เดือดร้อนแก่ผู้อื่นและตนเองทั้งในเรื่องของเงินที่ใช้และการบริหารงานต่อไปในอนาคตค่ะถ้าใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์นี้นะคะเราควรวิเคราะห์ให้ดีเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาเปิดร้านและทำธุรกิจเราควร

0: คิดให้รอบคอบและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องไม่ใช้ทางลัดเช่นการกู้เงินค่ะ
1: สถานการณ์ที่2นะคะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในห่วงพอประมาณนะคะจากสถานการณ์นะคะควรจะรู้จักเก็บออมใช้อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยกับของที่ไม่จำเป็นแบ่งงานแบ่งเงินใช้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ค่ะการมีเหตุผลนะคะเลือกซื้อแต่ของที่จำเป็นไม่ซื้อของตามเพื่อนใช้เงินอย่างพอเพียงวางแผนคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจซื้อค่ะภูมิคุ้มกันนะคะควรเก็บเงินสำรองวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อไม่ต้องพึ่งพาหรือทำให้ใครเดือดร้อนค่ะต่อมานะคะความรู้ค่ะรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายฝึกวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับตัวเองคุณธรรมนะคะมีวินัยในการใช้เงินไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินไม่โทษผู้อื่นแก้ไขพฤติกรรมของตนเองค่ะข้อเสนอแนะของสถานการณ์ที่2นะคะแบ่งเงินใช้รายวันวางแผนรายรับรายจ่ายไม่ใช้เงินตามเพื่อนตัดสินใจด้วยเหตุผลค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นะครับซึ่งสถานการณ์ที่พวกเราได้รับไปในการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่พวกเราได้รับไปเนี่ยเขาน่าจะขาดหรือว่ามีหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาส่วนใหญ่ที่เราวิเคราะห์มาก็คือน่าจะขาดใช่ไหมแล้วมีส่วนไหนที่เขารู้สึกว่ามีหลักในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงบ้างมีภูมิคุ้มกันของสถานการณ์ที่หนึ่งหรือสถานการณ์ที่สองเขามีภูมิคุ้มกันยังไงบ้างครับมีการรู้จักออมเงินอย่างน้อยเขาขาดไปในหลายส่วนแต่ว่าเขาก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีอยู่ก็คือรู้จักการออมเงินนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่พวกเราจะจากกันไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะครับคำถามสุดท้ายของเรานะครับก็คือจากกิจกรรมนักเรียนได้ลองวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมีเพื่อนยกมือมารอเลยนะครับใครจะเป็นคนตอบก่อนให้ปอนตอบก่อนใช่ไหมโอเค
0: เช่นการใช้ชีวิตค่ะในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะอย่างเช่นการถ้าเราได้เงินมาเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ควรแบ่งใช้ให้พอดีไม่ขาดและขาดไม่ขาดค่ะแต่มีเหลือเงินเก็บเงินออมค่ะ
2: นี่ก็คือเป็นการที่เราน่าจะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักของความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการไม่ขาด2เงื่อนไขก็คือถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็จะต้องตระหนักถึงคุณธรรมไปด้วยนะครับอีกคนนึงคนสุดท้ายของเรานะครับ
3: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและมีเหตุผลค่ะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะได้ทำรายรับรายจ่ายค่ะเพื่อได้ทราบว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่ค่ะจะได้ไม่ขาดเงินค่ะแล้วก็มีเงินเก็บสำรองใช้ในยามฉุกเฉินค่ะ
2: อันนี้ถือว่ามีคำตอบที่น่าสนใจอันนึงก็คือมีการทำอะไรด้วยรายรับรายจ่ายมาด้วยเพื่อดูว่าแต่ละรายเดือนหรือรายวันเรามีการใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ในวันต่อๆไปหรือเดือนต่อๆไปเนี่ยเราจะมีการใช้เงินอย่างไรให้มีความพอดีนะครับมีความพอเหมาะนะครับเป็นการใช้หลักความรู้หรือหลักความมีเหตุผลเนี่ยมาช่วยประกอบในการตัดสินใจแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยนะครับครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องการออมและการลงทุนนะครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบงานที่5เรื่องวางแผนจัดการเงิน200บาทนะครับและบัตรคำบัตรคำนะครับในเรื่องของการออมและการลงทุนนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
8: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
9: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
10: ได้สิเราไปดูกัน
8: ก็เลยมาเรียนสายครับ
7: จริงไหมครับอภิสร
11: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
12: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะสภาวะเบดาสภาวะเบดาสภาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็สภาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุดุเอเดนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบ

0: เดี๋ยวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่ศูนย์แล้วก็มาที่ที่ดำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอเปียมาโมยอนี่วิ
2: พอล่ะตอดิล่ะบ่ทีนี้ทิ้งอยู่ล่ะลู
1: กโอเคดาบิแม่โมดิหลอกจีนี่ดอเยจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
2: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซุตินมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่ออมแมเนา
1: ะโอเคจ้ามันเยคิวใส่บาเนาะเสีย
2: เจซุเบ้ตอบีเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อีกกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอานี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือเก้ามูเดเก้ามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เก้ามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออัพยาชีเดอัพยาชีเดนะคะอัพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อัพยาชีเดนะคะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมี่เนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะชาวโซเดชาวโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดัญญายาเดอ้าวมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและจูเดและจูเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะจูเดแปลว่าหักนะและจูเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีจูเดฉีจูเดถ้าหากว่าดิฉันไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีรษะคอตัวปยาปีพาเสียเวียนศีรษะคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียเวียนศีรษะคอตัวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะคอตัวก็คือพาไปนะฮะยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้อง

0: ที่สุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำหมายีค่ะจำหมายีนะคะจำหมายีเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำหมายีก้าวบาสีจำหมายีก้าวบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำหมายีก้าวบาสีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำหมายีกยูไซปาจำหมายีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำหมายีกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลย
2: อืมก้าวใกล้หรือป่ะ
1: อ๋อเฮาล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
2: ยังใกล้เด้อพยาเราตะฉินนี่พี่
1: ဒါဆိုရင်ဆရာဆေးရုံသွားပြီးဆရာဝန်ပြရင်ပိုကောင်းမယ
2: ်အေးနော်စိုးရင်ပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December

0: At the end every year, the Hmong people and any group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yearly Shungbo game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

25เมษายนคริสต์ศักราช2015ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีของเนปาลศูนย์กลางการสั่นไหวอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและ

รุงกาฐมันดุกินเวลานานถึง20วินาทีผ่านมาเพียง14วันเที่ยงวันที่12พฤษภาคมชาวเนปาลก็ต้องขวัญผวาอีกครั้งกับเหตุ Aftershock ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้ชาวเนปาลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่คิดว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะสร้างความสั่นสะเทือนในใจมากถึงเพียงนี้ภัยพิบัติได้ทำให้โบราณสถานกว่า200แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะมรดกโลกในกรุงกาฐมันดุและปาตันที่เสียหายไปมากกว่า 90% ซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะบูรณะขึ้นได้ใหม่การฟื้นฟูมรดกโลกที่เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวภารกิจสำคัญที่เนปาลกำลังเร่งดำเนินการเพราะการท่องเที่ยวคือรายได้หลักที่เนปาลใช้ในการหล่อเลี้ยงประเทศแต่ทว่าที่ผ่านมาการซ่อมแซมก็ติดปัญหาและข้อจำกัดหลายอย่างผ่านมา3ปีหลังแผ่นดินวิปโยคพวกเขาเริ่มลงมือฟื้นฟูเมืองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายทั่วโลกต่างส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลเพื่อหวังว่าสักวันเนปาลจะกลับมางดงามดังเดิมอีกครั้ง

เนปาลวิปโยคเปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังกงล้อมนตรารอบฐานเจดีย์พุทธนาถยังคงหมุนตลอดตามความเชื่อที่ว่าหมุน1ครั้งเท่ากับสวดมนต์ 1,000 จบบ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในเนปาลที่มีต่อมหาเจดีย์แห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายแม้ว่ายอดของเจดีย์พุทธนาถจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนต้องรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดก็ตามเจดีย์พุทธนาถเป็นโบราณสถานแห่งแรกในเนปาลที่ได้รับการบูรณะจากความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลเนปาลและชาวพุทธโดยเฉพาะชาวทิเบตที่อาศัยอยู่โดยรอบซึ่งพวกเขาได้ช่วยกันสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ตั้งแต่ส่วนที่เป็นหัมมิกะหรือสัญลักษณ์ดวงตาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้ง4ด้านถัดขึ้นไปเป็นฉัตร13ชั้นซึ่งหมายถึงทางไปสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าและส่วนที่เป็นดอกบัวจนถึงยอดฉัตรด้านบนสุดขององค์พระเจดีย์สำหรับชาวพุทธในเนปาลเจดีย์พุทธนาถเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียสร้างขึ้นเพื่อการสักการะบูชาของชาวพุทธนิกายมหายานจากทิเบตซึ่งอาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่ในเนปาลศาสนสถานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเหตุนี้เองพวกเขาจึงร่วมกันผลักดันเร่งให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ก่อนสถานที่สำคัญแห่งอื่นซึ่งก็ใช้เวลาเพียง1ปีครึ่งในการบูรณะเจดีย์พุทธนาถให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่า

0: เหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาทำลายได้เฉพาะโครงสร้างของเจดีย์แต่ไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระพุทธศาสนาได้เลยจากเจดีย์พุทธนาถห่างออกมาราว10กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเจดีย์สยมภูวนาถเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายไม่ต่างกันที่นี่เป็นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและวิถีชีวิตของชาวพุทธมาตลอดช่วงเวลากว่า 2,000 ปีที่ศาสนาพุทธได้ถูกนำมาเผยแผ่ในเนปาลอีกทั้งยังปรากฏเป็นตำนานที่ได้เล่าต่อกันว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาเผยแผ่ศาสนาในที่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Temple. It is area name Swayambhu. In our language, it is called Siyangu. Siyangu is thought. Gu is hill. So it believed one time Buddha taught about Buddhism for Nepali monk and nun here. So Siyangu later it become Swayambhu. And it believed.On Buddha lifetime, Buddha is from Lumbini, Kapilvastu. But when he is alive, at that time, on his around 78 years, some India king attacked Buddha family at Kapilvastu. So at that time, the people from Buddha family run to the north direction. So it believe.On that war, Buddha family come to this Kathmandu Valley. Then one time Buddha also come to visit his relative on Kathmandu Valley. At that time he stay here and he taught about Buddhism. So this hill called Siyangu, so the hill where Buddha taught.
0: ผลจากแผ่นดินไหวทำให้ศาสนสถานบนเนินเขารอบๆเจดีย์สยมภูวนาถถูกทำลายเสียหายเกือบหมดอาคารหลายแห่งได้รับการบูรณะแล้วและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้แต่ก็มีบางแห่งเช่นกันที่เพิ่งเริ่มบูรณะได้ไม่นานหลังจากการรอความช่วยเหลือมานานหลายปีหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิหารเทวดารามาหอสวดมนต์ของชาวพุทธนิกายมหายานจากภูฏานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์สยมภูวนาถวิหารแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลภูฏานที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ปีแรกที่เนปาลประสบกับเหตุแผ่นดินไหวแต่ทว่าการทำงานนั้นก็ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับโบราณสถานแห่งอื่นโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และความชำนาญของช่างก่อสร้างการแกะสลักชิ้นส่วนต่างๆและปิดทองด้วยมือทำให้งานเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากความซับซ้อนของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนปาลซึ่งยากที่จะหาช่างฝีมือถอดแบบให้เหมือนของเดิมได้ซึ่งพวกเขาก็คาดการเอาไว้ว่ารายละเอียดและคุณค่าเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาบูรณะมรดกโลกเหล่านี้กันนานหลายปีในการก่อสร้างพวกเขาจะใช้วัสดุดั้งเดิมโดยการนำฝุ่นอิฐมาผสมกับผงหินปูนและทรายและกวนรวมกันจนมีลักษณะเหนียวข้นเหมือนปูนและนำมาก่อเป็นผนังอิฐบล็อกแทนการใช้ซีเมนต์แบบอาคารสมัยใหม่ซึ่งวิธีดังกล่าวก็เป็นวิธีการสร้างอาคารของคนเนปาลโบราณขณะเดียวกันพวกเขาก็วางโครงสร้างและรากฐานของอาคารใหม่ให้แข็งแรงสำหรับการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจซ้ำรอยได้ในอนาคต
2: With this new rule after earthquake, so it built with it follow that standard.
3: What is the standard?
2: Okay, imsambia is it? Garnate.
4: Oh, just yeah.
2: By archaeology side and engineer, they give paper how to put underground.
1: This one only underground finished now, upper part.
3: Is it going too strong, stay strong, because it's all wooden and no concrete?
2: Normally we people believe wood is more stronger than concrete. And there is no connection of the nail, only connection like wood connect like this, there is no nail. If there is earthquake again, it move and it can stay again, cannot broke too fast. It only move and can.
1: So many wood that is old already, but some only half can use, half cannot use. At a time, they join new and old to make one full beam.
3: How about the old one? The old one, it cannot use anymore.
1: Old one cannot use anymore, all collected down. They think it may not throw. It might go on museum. This one, they don't put concrete, all same on old style. So many houses that they rebuilt, but they're not able to afford old wood. So they put concrete and they add some wood. But this one, same old style, only by wood and clay.
0: ในเขตวัดและพระราชวังเก่าศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนอย่างจตุรัสดูบาในเมืองปาตันก็ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 70% แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วแต่พื้นที่โดยรอบของจตุรัสดูบาก็ยังบูรณะได้ไม่สมบูรณ์พบเห็นร่องรอยความเสียหายที่ลบภาพความอลังการในครั้งก่อนที่เราได้เคยเห็นแต่อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเหนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าท่ามกลางความแตกร้าวและร่องรอยความเสียหายก็ยังคงมีความงดงามของจตุรัสดูบาให้พวกเขาได้เห็นอยู่ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านบุญกมาตีอดีตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปาตันที่ไร้ร้างการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเหมือนครั้งก่อนเพียงเพราะหัวใจของหมู่บ้านอย่างวัดราโตมาเชนดรานาธซึ่งถูกแผ่นดินไหวทำลายจนมองไม่เห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของวัดอันเป็นที่ประทับของเทพมาเชนดรานาธหรือเทพเจ้าแห่งสายฝนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับทุกชีวิตในบุญกมาตีบางคนสูญเสียคนในครอบครัวบางคนก็สูญเสียบ้านแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือชาวบุญกมาตีก็คือการสูญเสียโอกาสในการทำกินหมู่บ้านบุญกมาตีเคยเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องงานไม้3ปีก่อนอาคารสูงริม2ฝั่งทางเดินที่เราเห็นเหล่านี้ล้วนแต่เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกที่แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะมาจับจ่ายซื้อหางานไม้ชั้นดีกลับไปแต่หลังจากแผ่นดินไหวก็ได้ทำลายวัดอันเป็นหัวใจของหมู่บ้านจนยากที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านบุญกมาตีก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกเลย
4: จะพักเหรอที่นั่นอยู่เวจักคอมจานักคอมเลยออร์ดบิวนักคอมก้าอาบุญน่าออร์ดรู้นะว่าชิสันเจ้าดูเนี่ยว่าจะอาทงกันอายุดีมรุก้า
5: ออร์ดรู้ฟกต์สอยตา
4: ฉันเลยชูกระลาสอาทว่าจันกุลนัทูริสต์ตัวอีกเป็นดูเนี่ยอาทงกันอายุดีสันเลยที่จะอุดีเจิดาจัสนามัตตาทั้งสองก้าอาวัยปีสันจ้าAgar rasa naba guna thakya jaybin yo kuch sabun ya dukha ma zanne zanne 80% thame taisa thaya buta jaybin dukha a chai zanne zanne tamal lasa 30% jage danje ga buta jaybin manota awe ga ek ta tho manota jaina jabi a chid lagan na thake yo kuch dukula a chid thotota un dhunsa de me ja ta thagan thagwe jula o karan na ja le a chi phi me le chai parvesh ji ma phuka ja
3: and where is everyone
5: Pass me off what I say.
4: गर्नुहुन्थे।

0: It's
1: a, it look like it take time. Mm-hmm. I have to go all together to make the paperwork.
2: เราเดินทางข้ามมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองปาตันซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครองจึงทำให้บ้านเรือนรวมถึงถนนหนทางไม่สามารถขยับขยายหรือต่อเติมได้มากนักบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นบ้านเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไม้และอิฐบล็อกที่ใช้ดินเหนียวเป็นกาวเชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่าที่ไม่สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นก้อนอิฐบล็อกทั้งเก่าและใหม่วางเรียงรายปะปนอยู่กับซากอาคารได้ตลอดทั้งเมืองเพื่อให้ได้บ้านที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวชาวบ้านที่นี่เลือกที่จะไม่สร้างบ้านตามวิถีแบบดั้งเดิมแต่หันมาสร้างบ้านด้วยการใช้ซีเมนต์และเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่หวังต้านแรงแผ่นดินไหวไม่ให้คนในครอบครัวของพวกเขาต้องบาดเจ็บอีกบ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านป้องกันแผ่นดินไหวที่สร้างมาจากต้นแบบที่คณะกรรมการชุมชนส่งมอบมาให้ซึ่งผู้ประสบภัยทั้ง82ครอบครัวจะต้องสร้างบ้านตามแบบที่ได้รับและผ่านการตรวจสอบโครงสร้างจากวิศวกรเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าที่ผ่านมา
1: They have, there is new rule. They give them the information. Old time, we make wall from down to top, then no put on the middle another line. But now they have to put another middle line that make more strong the wall. Or you know, don't do that. So now these houses with that new instruction. It's after earthquake.

0: There is a very the most famous engineer of this pattern, and he give the instruction, I have to put foundation like this, and they have rules, have to go on this code. So he say built on that instruction.
1: แม้ว่าการสร้างบ้านที่มีแบบแผนชัดเจนจะทำให้พวกเขามีความหวังในการปลูกบ้านหลังใหม่แต่ทว่าการขาดแคลนปัจจัยสำคัญอย่างเงินและแรงงานก็ทำให้บ้านบางหลังยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหนซูเลนทวาเล่าให้เราฟังว่าบ้านของเขาพังลงมาทั้งหลังแม้สมาชิกในครอบครัวจะหนีออกมาได้ทั้งหมดทว่าพวกเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติมานานกว่า3ปีซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะซูเลนทวายังมีน้องชายอีก4คนที่บ้านเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน
0: They start nearly 2 years but sometimes they don't have engineer sometimes there is no labor so they not able to do work continue on a mill they have 4 brothers so they have some other houseThat near our house at Guarco. So, but they say they are 4 brothers, so they don't know which house, which brother get this house. Normally here, when how many brother, then land and houses they do lottery. They take the lottery if he might get this or he might get another house. So he say he not sure who will get this house.Mother also still mother is survived so still when mother is there I think owner is mother only later mother say okay I want to divide it all my property then after they do lottery
1: ตลอด3ปีที่ผ่านมาความล่าช้าจากรัฐบาลในการส่งเงินมาช่วยเหลือชุมชนนั้นถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูย่านอยู่อาศัยในปาตันเป็นไปด้วยความล่าช้าแม้ที่ผ่านมานานาชาติร่วมกันบริจาคเงินให้เนปาลรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศแต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็แจกจ่ายไปได้ไม่ทั่วถึงผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่รอคอยเงินนี้มาฟื้นฟูโบราณสถานในชุมชนของพวกเขาชุมชนโฮนานานีคืออีกหนึ่งชุมชนที่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวพวกเขารวมตัวกันออกมาบูรณะวัดพุทธอายุกว่า500ปีของพวกเขาด้วยตัวเองโดยมีแรงงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนร่วมใจกันนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาบูรณะวัดแห่งนี้ไปพร้อมๆกับคำแนะนำจากนักโบราณคดีของรัฐบาล
2: यो जीव जनी त्वाले पाटी पोवा मन्दिर हरेक पोखरी धारा हरेक चीज जुसान छुजी रासानी नगरपालिका चाहिँ नि आर्थिक सहयोग याना अले अनि स्थानीय बासिन्दा दिसें चाहिँ जन्मशरणमान याना चाहिँ नि हरेक ठासे नियंगले न चले जा
0: अ
2: फन चिन चाहिँ नगरपालिका चाहिँ नि त्यो केही हो सामान्य लगी थे वो दो अलग अगे 20-25% चाहिए थी त्वाई पाके चाहिए सर्म नानिया ना तो जासूर ज्यादा होंगे अठोला छोवो चाहिए 20% चाहिए सर्म नानना या माओ दुला अलग कंट्रैक्टर तो बिल की चाहिए नहीं अठका बिल आवले इमी अठका ये हिसाब में थाव हिसाब में जेना होनी उल मजबूर जी मोगो ची थाव भी है सौ भी है त्वाई लेर चौं भी है सौ भी है यार की चीजें तेई ची थाव ये चीज तो नहीं बल्ला का सुथा से सुते माओ गास व्याज में बल्ला का ये हो जाए थाव से या बेस्ट जो हिसाब में जिम्मे ना होगा
1: บทเรียนชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเนปาลที่ช่วยกันประคับประคองกันและกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขายืนหยัดด้วยจิตใจอันเข้มแข็งเพราะแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเขาอีกต่อไปและไม่มีวันที่ภัยพิบัตินี้จะมาทำลายความศรัทธาที่มีต่อดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงและเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคจินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงจะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกคามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนก็สูงประมาณ2เมตร
0: ต้นคามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยประผ้ายางคุมเป็นแปลงยาวต้นคามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่าง
2: เงี้ยสีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะค่ะ

0: เขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสันมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นประดู่ใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้ประดู่นะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นประดู่ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: ค่ะเมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะ
1: คุณ
0: แม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: เนี่ยแหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัด
0: เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส
0: ์ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย
0: ๆสีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบาท
0: ชมพูหงส์สบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะนะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วผมมีประหลอดอันนี้ก็จะเป็น

0: ทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้ว
1: สีจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะถักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพเนี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆอ
0: ันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั
1: ้ยใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่
1: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะ go inter ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี tool อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบั

จุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลด Swatch ชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็นColor of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์เขาอยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: จึงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

0: นะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
1: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
2: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
3: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสน

อาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่า

การกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพ
ในเรื่องการ

รับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้แสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟละกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะ

พราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดยาหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดยาแสดงให้เห็นถึงการไดยาในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากเพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมีสองหัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้งสองตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะ
ใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะ for ไฟ for ไฟตัวนี้นะคะคือ for fun ในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะป๋อป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอร์ไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถอถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถอถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่วใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอหานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะ
ย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะ

นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจะ

0: นะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกโทค่ะวรรณยุกโทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่สระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่กุ๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอเรานะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนมาแปนมาคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะโน่นกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะโน่นกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ค่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงค่อยเอาดอกไฟป้อมสี่ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ค่อยต้องการเครื่องใช้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ค่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ๆค่อ ค่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วได้บัว

0: แบกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ
0: ่ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าท่านมาใหม่ก็ได
0: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
0: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
0: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งค่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
0: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
0: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่ในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่ค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่นะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบ่นะคะจะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบ่ที่ไม่มีแม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบ่ก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะ ภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกเอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไดดีเจ้าหวาเอาแบบไดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
3: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านขาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่ม

0: ประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่า ก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
1: น
0: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: แต่สิ่งหน
1: ึ่
0: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัชชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัชชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งดึงความร่วมมือช่วงที่สองดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: แล้วภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่ายง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้ต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อ การทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของ The ASEAN Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า prosperity prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่สองก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมต
0: ร
1: ไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0: เนี่ยเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือฟรีเทรดการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไหมนะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอ้าวนี่คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้องเมดอินประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้องเมดอินอาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าบ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักษณ์และรสนิยม
1: แห่ง
0: ใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะ2ระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประ

0: จะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมาอะไร
1: ก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะ
1: ครับ
0: ในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้การตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: ทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
1: โ
0: อ้เขาเรียกว่าทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา อินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: คะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำ

0: างออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมคะ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ใคร
1: ขายไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตา
0: ม
1: ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกัน เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไป ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษา เราทราบกันนะคะว่า

ไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูล

0: ออสซี่ครับ
1: ดูหนังออสซี่
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอกgood morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่อัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหาหรือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศ
0: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเ
0: ร
1: ื่องมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากมากครับ
1: มีน้ำใจมากมาก
0: มีน้ำใจมากมากครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบ อุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่น

0: ก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
1: วยต
0: ั
1: วเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที่ภาคอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมครับ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนต์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับผู้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่โถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนและฝนสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
7: พ่อสู้สู้
8: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ้สุดยอดเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทํานานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อต่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋อเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn, sao bạn đi thân phụ chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi giờ trong tiếng Việt. Wan ni rao cha ma rian ru kiao kap kan tham ve la nai phasa Việt Nam kan na khap. Tha phom leo pai kan le khap. Kan tham ve la nai phasa Việt Nam, rao samat tham dai 2 rup baep na khap, khư rup baep san lae rup baep yao na khap, sung mi rup prayok tam ni loei na ha. Rup baep yao na khap, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ แปลว่าตอนนี้ล่ะแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะ Mấy giờ แปลว่ากี่โมง Bây giờ mấy giờ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถาม Bây giờ หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่า Bây giờ là 9 giờ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือ Mấy giờ rồiเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยBây giờ là 10 giờ. ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะ Mấy giờ rồi. Mấy giờ rồi. กี่โมงแล้วนะครับ8 giờ rồi. 8 giờ rồi. 8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไปข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเซอร์ก็คือ7โมงหรือบ่ายเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับ3เซอร์3เซอร์3คือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือ3เซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเซาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเซาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเจอเมื่อยเจอเสื่อยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยหายเจอบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยหายเจอเสื่อยแค่นั้นเองนะฮะ
ต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเจอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้

ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอร์ไฮเจอร์บาเจอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเหือยเหือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือ
ไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่

ตอนกี่โมงนะครับองค์คือปู่หรือตานะฮะต่อมาบ่าอันสางลุกเหมยเซ่อนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซ่อนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซ่อนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซ่อนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเซ่อนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซ่อกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเซ่อสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซ่อนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซ่อเจียวนะครับนำเซ่อเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองค์เถืองงูลุกเหมยเซ่อองค์เถืองงูลุกเหมยเซ่อนะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเซ่ยลุกเมื่อยหายเซ่อเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเซ่อเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ําหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเซอเดนเมื่อยหมดเซอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงท้ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อตามเจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อตามเจอโตยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่อตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่น
แองด่ามัวตีวี

0: เจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวตีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดๆเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là mấy giờ rồi?
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À? À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác với em, ở hiểu xác một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
2: Vâng ạ.
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะ

0: คล้ายกับตุ๊ดจีนน
1: ะ
0: ฮะคล้ายกับตุ๊ดจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
1: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่1มกราคมมกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
1: ตรงกันเลย
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
0: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
1: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษจ
0: ีนใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
1: ่
0: นะครับ
1: ก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
0: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
1: ค่ะ
0: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
1: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือ
1: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฉะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเม
1: ื
0: องไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ด
0: ใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ย ทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอเนอร์시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะโอเนอร์시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจะทิ้งได้시간이있어요
0: อ๋อก็เป็นโอเนอร์시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลาเด있어요หรือว่าเด시간이있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요아니요없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้อ없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวันโอเนอร์시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าปูตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮ่าปูตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อชีเอ้มันนัดก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อชีเอ้มันนัดกันโ
0: ยเมื่อชีเอ้มันนัดกันโย
1: เมื่อชีเอ้มันนัดกันโยเมื่อชีเอ้ก็กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะมันนัดกันโยมันนัดแต่คือพบกันกี่โมงคะเมื่อชีเอ้มันนัดกันโยก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชีเอเมื่อชีคือว่ากี่โมงเมื่อชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้3시에만납시다โอ้ฮู้คือว่าตอนบ่าย3시คือบ่าย3โมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้3시에만납시다만납시다คือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโยพบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโยกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอซอมันนัดกันโยโอดีคือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นค่ะโอดีเอซอมันนัดกันโย
0: โอดีเอซอมันนัดกันโย
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ่อมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ่อมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อ
1: ื่
0: น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ่อมันนับสิดาพารากอนเอซ่อมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ่อมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ่อมันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอซ่อมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요พบกันเมื่อไรดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
0: ครับ
1: 내일만납시다
0: 내일만납시다
1: 내일คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일งั้น토요일에만납시다ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี้
1: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอโอนล์มันนับสิดาเนอิลมันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอนล์เลยวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะโทโยอิเรมันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมา
0: จูมา
1: จูมาก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเรมันนับสิดา
0: อ๋อจูมาเรมันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะชูมาเร่มันนับสิดาใช่ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอฮัลไกโย
0: บอฮัลไกโย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได
0: ้คำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอฮัลกา
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจยังไม่สนิทกันบอฮัลไกโย
0: ใช่
1: บอฮัลไกโยทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอฮัลไกโยเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ก็แล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่를마십시다คอฟฟี่를마십시다นี่เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนด
1: ื
0: ่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมม
1: ุ
0: ติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับซีดาถึงซานฮับซีดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
1: พาดาเอ갑시다ทะเลคือพาดาพาดาเอ갑시다
0: พาดาเอ갑시다เอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
1: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮันกูเก้갑시다ตุนซีฮันกูเก้갑시다หรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม
1: ่
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิชุนยา여러분안녕히계세요ต่อไปต่อมันนาย
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับThank you.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจอนชอล
0: อ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บอสใช้รึทายอจีฮัตชอลใช้อึทายอเพราะว่าบอสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดอึทายอหรือว่ารึทายอข้างหน้ามีใส่คำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆ ก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ต
1: ุ๊
0: กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ถ่ายตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ถ่ายใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือถ่ายเครื่องบินก็บีเฮงกิไม่มีตัวสะกดบีเฮงกิหรือทายโอก็อึทายโอหรือว่าหรือทายโอเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็ออดีเอโซทายโอขึ้นที่ไหนครับ

0: 어디에서 타요? 어디 그와 티 나이. 에서 그와 치 사탄 티 나카. 어디에서 타요? 큰티 나이카. 나이카. 러소냐이 롬메 큰티 나이카.
1: 근데 빠이런메
0: 가빠이 롬메 그 버스 정류장.
1: 정류장
0: 자이카 버스 정류장. 난 어디에서 타요? 브리안 티 어디? 버스 정류장에서 타요. 큰 티. 빠이 롬메. 타하와 로파이 따이디나가 거
1: 사탄이
0: 사탄이 로파이
1: 로파이
0: 따이디
1: 캡
0: 거 지하철역 지하철 그 로파이 따이디 역 그와 사탄이나가 거 사탄이 로파이 따이디 그 지하철역 큰티 사탄이 로파이 따이디 그와 지하철역에서 타요.
1: แสดงว่าคำว่า ออดี เอโซ ไทโยเนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเล
0: ได
1: ย
0: ้
1: ถ
0: นะ
1: าม
0: ค
1: ว่า
0: ะ
1: ขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซ
0: ใช่
1: ค์
0: คร
1: ถ
0: ่ะ
1: เมล์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช
1: ใช
0: ่ไห
1: ่
0: มค
1: ใช
0: ะ
1: ่ครั
0: แ
1: บ
0: ต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서 타요แล้วก็ขึ้นสนามบิน
1: คร
0: ส
1: ับ
0: นามบินก็คงฮัง에서 타요
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะ
1: แบ
0: ก็
1: บ
0: ค
1: น
0: ง
1: ี้
0: ฮัง에서 타요
1: ครับ
0: แล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มี
0: เ
1: ส
0: ลย
1: ถานีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชา
1: คิด
0: ส
1: ช
0: ถา
1: าน
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยอเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอ떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를 타고 가요 쭈쭈쭈고 가요 เป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จู่ๆก็เปลี่ยนไปได้
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ย
0: ขึ้นรถเมล์ก็버스를 타다แล้วไป
1: ครับ
0: 버스를 타고 가요
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: ได้ค่ะสยามเอ어떻게가요สยามคือสถานที่ต
1: ค
0: ้องใช้เอจะ
1: อ
0: ไป
1: ๋อครับ
0: จะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปดังนั้น BTS를 타고 가요 타고 가요 ก็นั่งไป
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS를 타고 가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에 어떻게 가요 한국에 어떻게 가요 ที่ฉันก็นั่งเครื่องบ
1: เค
0: ิ
1: รื
0: น
1: ่องบ
0: ไป
1: ินไปเกาหลี
0: บีเฮงกีร์ทาโก้ไกโอบีเฮงกีร์ทาโก้ไกโอ
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่
0: ไ
1: า
0: ด
1: ยั
0: ้
1: งไง
0: ค
1: ดี
0: ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서 내려요
1: ครับ
0: ก็ที่ฉันลงที่คิมเฮกงฮังค่ะคิมเฮกงฮังก็คิมเฮแอร์พอร์ตนะ
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก็
1: ครับ
0: ที่ฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮกงฮังดังนั้นที่ฉันก็บอกได้ว่าคิมเฮกงฮัง에서내려요เอโซเนเรียก็ลงจากที่สถานที่นะคะ
1: คร
0: เช
1: ับ
0: ่นอย่างเช่นที่ฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를 타요แล้วลงที่สถานีแพทย
1: ครับ
0: แพทยยก에서내려요
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็คาราทาโยคาราทาโยก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะ어디에서คาราทาโย어디에서คาราทาโยก็สถานีแพทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้
1: ไป
0: ใช
1: แอ
0: ่
1: ร
0: ไ
1: ์
0: หม
1: พอร์ต
0: ค
1: ล
0: ะ
1: ิงค์ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทย역에서คาราทาโยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหร
1: ซ
0: ือ
1: ้
0: ว
1: า
0: ่
1: ย
0: า
1: หร
0: ท
1: ือ
0: าง
1: ข
0: ข
1: ววา
0: าได้ก็어디로가요โรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะ어디로가요ทางไหน어디로ไปทางไหนคะ어디로가요
1: ครับ
0: ก็ไปสยามโร가요ไปสยามไปทางสยามสยามโร가요ได้ค่ะ
1: ว่าไป
0: โ
1: ทางไหน
0: 으로가요왼쪽으로가요앞으로가요뒤로가요ไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทาง
1: ข้า
0: ด
1: ง
0: ้า
1: หล
0: น
1: ั
0: หล
1: ง
0: ังได
1: คร
0: ้
1: ับ
0: เลยค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็
1: ครับ
0: คอรอซ่อขายอ่ะ
1: คอรอซ่อขายโย
0: ค่ะคอรอซ่อว่าเดินไป
1: ครับ
0: คอรอซ่อขายอ่ะใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมาก
0: ค่ะ
1: ก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะ
0: ค
1: ร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะก็เราซอกายอ่ะใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 아시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 아지하철아어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 아그럼내일만나요
3: 네내일만나요
2: 내일어디에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기로가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
0: 어떻게가요어떻게가요어떻게가요어떻게가요버스를타요버스를타요버스를타요버스를타요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요어디에서타요어디에서타요어디에서타요어디에서타요어디에서내려요어디에서내려요어디에서내려요어디에서내려요어디에서갈아타요어디에서갈아타요어디에서갈아타요어디에서갈아타요파야타이역에서갈아타요파야타이역에서갈아타요파야타이역에서갈아타요파야타이역에서갈아타요어디로가요어디로가요어디로가요어디로가요버스버스지하철지하철전철전철기차기차비행기비행기 버스 정류장 버스 정류장 지하철역 지하철역

버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항.

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน
3: เพราะอะไรอะคะ
4: เพราะผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
3: อะไรจะมาอันดับแรกคะ
2: สุขภาพค่ะ
3: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ไม่ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่าค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับคนคนนั้น

0: วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับคนนี้นี่เองนะครับ
1: เฮียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวกันจะไปไหนกันครับ
2: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปด้วยคนนี้นะครับ
2: เชิญเลยปั่นไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
2: เนี่ยมีเดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าเงี้ยไม่สู้ไม่ได้แล้วครับ
2: นะ
0: ถ้างั้นขออนุญาตไปด้วยคนนะครับ
2: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: ในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60-70คนจะเป็นโรคซะเป็นโรคซะ 60% แต่ป่าแล้วหายหมดนะตรงนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะ
0: นี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาป่าในยาถึงจะหายไม่เกณฑ์
1: กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปีแล้วจริงจัง
0: นะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองตอนก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าเงี้ย
1: คือง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมก็มาเป็นประธาน
1: อ๋อก็คือสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลยตอนนี
0: ้นอกจากผมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโลก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็1,000กว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยานด้วยนะ
0: ครับแล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้ปัจจุบันนี่ก็เห็นทันตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้เลยฟังไม่ได
1: ้แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขาก็พูดมาวานอนเขาชื่อวานอนชื่อนิคเนมเขาเนี่ยเขาจะเดินทางไกลตลอดเขาจะมีแป้มีที่นอนมีอะไรพร้อมหมด
2: จากเยื่อสมองอักเสบแล้วเชื้อทำลายประสาทหูชั้นนอกชั้นนอกชั้นในชั้นกลางจนหมดมันทำให้กลางทุกตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเถอะแล้วจะทำให้กลางทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โรตัสเพราะการทุกตัวเสียกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเท้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถจักรยานผมไวอย่างกะลิงล้ม
3: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครชับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตูร์เดอฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้ริเริ่มการออกสายรัดข้อมือหรือว่า wristband ที่สลักคำว่า live strong ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมเป็นโรคนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต่ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดแต่ที่ว่ายิ่งปั่นยิ่งดียิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีแล้วนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากน้องผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะ
0: โอ้
1: พระราหูอมจันทร์
0: โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังแล้วก็ร้อยโล
0: ร้อยโลผม
1: ถ้าร้อยโลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อร้อยโล
1: คร
0: ับ อันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่ร้อยโลครับมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนั้นผมไปชัยนาทก็200โลเสร็จแล้วครับ
0: นะพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรบ้างครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็ฟอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ปีก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงฟอกเลือดนั่นน่ะร่างกายมัน
0: ตัดม้ามทิ้งไปเลยเปลี่ยนไป
1: ครับแล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมเหลือง
0: มะเร็งต่อมเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตลิ้นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้วเริ่มจดไม่พอแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับนี่
0: เป็นคนเดียวมั่งดีกว่า
1: อายุ70กว่า72ละ
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นมาเชียงใหม่ผมนะฮะ200ปีเอ้ย200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เรียกคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: แล้วมีเพื่อนคน
2: 80ไป
1: เลยก็สิ้นครับ
2: ก็สิ้นครับก็สิ้นไปหน่อยคร
1: ับหน่อยนี่ร่วม80แล้วหน้าตายังหนุ่ม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
3: 75ครับผม
0: โอ้โหผมมึนเลยครับอายุรวมกันตอนนี้นี่ถ้าเป็นพันแล้วครับ
1: หลายพันแล้วครับ
0: ปั่นมากี่ปีครับ
3: ปั่นมา10
4: ปีครับ
3: 15
0: ปีแล้วใช่ไหมฮะ
3: วิ่งมา10ปี
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
3: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้มไปแล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
0: ้โอ้โห
3: แล้วก็ผ่าศีรษะเจาะมาเมื่อเดือนกันยา
0: 75แล้วเดินเหินนึกแบบทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
3: นี่ครับผม
0: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
3: ขอให้ออกกำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได
0: ้
3: หมอช่วยเราไม่ได้หรอกครับ
0: เราต้อง
3: ช่วยตัวเอง
0: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดี
5: ครับการออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง
0: ่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิต
1: เซฟเพย์ฮะ
0: เซฟเพย์เลยเหรอครับ
1: เล่นกินเหล้าดูบุหรี่เที่ยวนะเล่นการพนันครบ
0: โอ้โห
1: หนักต้องเดินอยู่กัน2วัน2คืนสวัสดิ์เองเคยไปจับผมที่นั่นสวัสดิ์
0: จริงป่ะครับ
1: ครับ
0: เคยไปจับเลย
1: ทีนี้เป็นเพื่อนกันละต้องมาปั่นจักรยาน
0: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
1: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
0: ใช่ไหมฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
1: ้ก็คือปั่นจักรยานเงี้ยฮะ
0: แล้วงานหลักอ่ะครับ
1: งานหลักก็ปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
0: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
1: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะตัวใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเตอร์บางที
6: เพื่อนคนเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
1: สาม
7: ไป
1: บอกก่อน
7: ตายไป16ปีแล้ว
0: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
1: จริงครับจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
6: ตายหมดแล้ว
1: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าสาแพทย์ว่าหัวใจล้มเหลวคือนั่นแหละก็คือตายไปแล้ว

0: คืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วแล้วดีอ่ะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอ่ะก็คือดีกับเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันแกจะขี่ให้ได้เป็นร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวร้อนในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอกคือไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่าวันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพิ่งจะรู้ว่าเออเรารักเขาอะพออยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายๆก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอะรักแล้วก็ห่วงใยมาก
1: ครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
2: ไปเจษฎาเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
1: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: เวลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียเนี่ยหลาย20 30ล้านเลยราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โห
2: ที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะฮะอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
1: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับจะให้เปิดให้โชว์ก็ได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับจักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือรถเปียโยคันสีส้มที่เห็นข้างในนะฮะคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปียโยผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเวฟคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกาวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเท่านี้ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4,000 4-5,000 ถึง 10,000 ผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันฮะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคัน 10,000-20,000 ตามร้านมือ2ทั่วไปเขามีขายพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่กล้าลงมาลงทุนนะ
2: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
3: คือผมอ่ะปั่นอยู่กับทีมนครปฐมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก
2: ็
3: เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปที่

0: เที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทำงานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครปฐมปั่นเที่ยวบันทิปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
1: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
0: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
2: อย่างเฮียฮ้อเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากเพราะสามารถจะรวบรวมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรักแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
3: เนี่ยตั้งแต่กลายเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
4: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับพี่ประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
5: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
4: ่ครับน
5: ะประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนครปฐมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่าเอง
4: ครับ
5: นะไปถึงนั่นก็บ่าย
4: เรียกว่าทริปไกลๆ
5: ครั้
4: งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรในทริปนี้ฮะ
5: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
4: ม
5: ีแล้วก็จะมีไปถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมสายยางลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
4: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที่
5: เราได้
4: พบปะ
5: เขามีน้ำใจขึ้นคือมารับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
4: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย
5: ใช่ก็คือปั่นเฉลิมพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนานนะ
4: วันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับ สำหรับทริปนี้ที่เรามาเจอหลายคนนะครับทั้งเฮียเองแล้วก็เพื่อนๆเฮียนะครับทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขช
5: ี
4: ว
5: ิ
4: ตมีความสุขขึ้นและสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
6: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไปเขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
7: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
8: ้คือมีโรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3นี่4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
9: ก็เป็นคลาสเซอร์จากไอพีสไนด์2ตัวเป็นขึ้นถึง800ถึง900อ่ะคลาสเซอร์800จากอีสไนด์900
10: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮ้อก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นจากเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
11: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นนี่หมอก็เขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันและหลังจากนั้นก็ขี่หนักกับเอฮอก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี้

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจังเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอะนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึก

ของการเป็นคนราชพัฒน์คนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุติการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้มิใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนสัตว์ในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูป

และวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วน์โหลด
1: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ี่มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
1: โหสมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนตะการรศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับอย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองนี่มาที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
2: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
3: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
0: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
3: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีก2ลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
0: ่นี่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง

เป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ๋อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีนาค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19 เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50 ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดเนี่ยนะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi อะนะคะ
0: ใช่ Swazi land เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at Swazini
1: ก็เหมือน
0: at Swaziland
1: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของ
1: ภาษาดั้งเดิมของ Swaziland นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยแลหรือเอสวาตินี่นะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินี่ค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่า
0: แล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู่
1: ติด
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดาน
1: คือว่า JWG นี่นะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับ

0: มนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังละกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมือง
0: ใช่ใช่ก็
1: ในฝ่ายไทยก็ต้อง
0: ดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยน่าคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องนั้น
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ

0: ความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัส
1: หน้าเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
2: ได้ยินชื่อ
1: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
2: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
1: ครับผม
2: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
1: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
2: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
2: ครับ
1: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
2: เนี่ยครับ
1: แล้วก
2: ็
1: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
2: จีโนไซด์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
2: ครับ
1: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ทายลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
2: ชนเผ่าแรกคือ
1: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
2: เคยได้ยินชื่อ
1: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
2: ทุตซี่
1: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
2: ครับ
1: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
2: อ๋อชนเผ่าปิกมี่
1: ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
2: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี
1: ่ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมีนี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
2: ครับ
1: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ไทยลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเราแบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
2: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
1: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
2: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
1: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
2: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
1: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะ

0: มีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะฮะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันด้าเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันด้าก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากนะเวลานะต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศนะฮะ
1: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้านย
0: ู
1: กันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้านรัฐบาล
0: ร
1: ัก
0: ชาติรวันด้านะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่ง นั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้

0: แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่พิชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูตซีนะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะ
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
1: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
0: ครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
0: กอริลลา
1: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะครับ
0: น่าสนใจ
1: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุน

0: ทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะแล้วเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกลเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่สูงที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะสภาวะเบดาสภาวะเบดาสภาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็สภาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุดุเอเดนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่

0: บอกเราว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดย์นะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุเอเดย์นะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดย์นะคะชันเดย์อ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดย์มงได้สี่เดย์อ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดย์เยจีเดย์แล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เรียนนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตะโมเลวัตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอาเปียมาโมยอนีบี
2: ဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ထီးอยู่လားလို
1: ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိုးဒီလောက်ကြီးနေတော့ရေကြီးနိုင်လို့တတိထားပါနော်ဆရာ
2: အခုလို့စိတ်ပူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစောစောပြန်လိုက်အောင်မယ်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေခီးယူဆိုင်ပါနော်ဆရာ
2: ကျေးဇူးပဲတော့ပြီနော်
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับ

0: ถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันเกาไก่เดเกาไก่เดเกาก็คือหัวไก่ก็คือปวดค่ะนะคะเกาไก่เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือเกามูเดเกามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดอ้าวถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออัพยาชีเดอัพยาชีเดนะคะอัพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อัพยาชีเดนะคะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายายาเดอ้าวมาตอตซ่าเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะคะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะคะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตะนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะ ก็เสียวินซีคอตัวปยาปีพานะเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมายีก้าวบาสีจำมายีก้าวบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมายีก้าวบาสีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมายีกยูไซปาจำมายีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมายีกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
2: เสียบาผิดป่ะตะเลยหึ
3: อืมคงใกล้หลูป่ะ
2: อ๋อห่มล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสียอ
3: ืมยังใกล้เด้อพยาหนองตက်ฉินนี่พี
2: ่ดาสูยเสียซี้ยงตั้วพี่เสียวงปะยิงปูก้าวเม
3: เอ๋เนาะซ้อยินไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยา

0: บันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำสราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

25เมษายนคริสต์ศักราช2015ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีของเนปาลศูนย์กลางการสั่นไหวอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและกรุงกาฐมันดุกินเวลานานถึง20วินาทีผ่านมาเพียง14วันเที่ยงวันที่12พฤษภาคมชาวเนปาลก็ต้องขวัญผวาอีกครั้งกับเหตุ Aftershockซึ่งสร้างหวาดกลัวให้ชาวเนปาลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่คิดว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้

จะสร้างความสั่นสะเทือนในใจมากถึงเพียงนี้ภัยพิบัติได้ทำให้โบราณสถานกว่า200แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะมรดกโลกในกรุงกาฏมันดุและปาตันที่เสียหายไปมากกว่า 90% ซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะบูรณะขึ้นได้ใหม่การฟื้นฟูมรดกโลกที่เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวนับเป็นภารกิจสำคัญที่เนปาลกำลังเร่งดำเนินการเพราะการท่องเที่ยวคือรายได้หลักที่เนปาลใช้ในการหล่อเลี้ยงประเทศแต่ทว่าที่ผ่านมาการซ่อมแซมก็ติดปัญหาและข้อจำกัดหลายอย่างผ่านมา3ปีหลังแผ่นดินวิปโยคพวกเขาเริ่มลงมือฟื้นฟูเมืองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายทั่วโลกต่างส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลเพื่อหวังว่าสักวันเนปาลจะกลับมางดงามดังเดิมอีกครั้ง

เนปาลวิปโยคเปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังกงล้อมนตรารอบฐานเจดีย์พุทธนาถยังคงหมุนตลอดตามความเชื่อที่ว่าหมุน1ครั้งเท่ากับสวดมนต์ 1,000 จบบ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในเนปาลที่มีต่อมหาเจดีย์แห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายแม้ว่ายอดของเจดีย์พุทธนาถจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนต้องรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดก็ตามโดยเฉพาะชาวทิเบตที่อาศัยอยู่โดยรอบซึ่งพวกเขาได้ช่วยกันสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ตั้งแต่ส่วนที่เป็นฮัมมิกะหรือสัญลักษณ์ดวงตาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้ง4ด้านถัดขึ้นไปเป็นฉัตร13ชั้นซึ่งชาวพุทธในเนปาลเจดีย์พุทธนาถเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียสร้างขึ้นเพื่อการสักการะบูชาของชาวพุทธนิกายมหายานจากทิเบตซึ่งอาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่ในเนปาลศาสนสถานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเหตุนี้เองพวกเขาจึงร่วมกันผลักดันเร่งให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ก่อนสถานที่สำคัญแห่งอื่นซึ่งก็ใช้เวลาเพียง1ปีครึ่งในการบูรณะเจดีย์พุทธนาถให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุแผ่นดินไหวที่นี่เป็นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและวิถีชีวิตของชาวพุทธมาตลอดช่วงเวลากว่า 2,000 ปีที่ศาสนาพุทธได้ถูกนำมาเผยแผ่ในเนปาลอีกทั้งยังปรากฏเป็นตำนานที่ได้เล่าต่อกันว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาเผยแผ่ศาสนาในที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันThis temple, this area named Swayambhu in

0: language, it is called Syungu. Senengu is thought. Gu is hill. So it believed one time Buddha taught about Buddhism for Nepali monk and nun here. So Syungu, Syungu, later it becomes Soyambu. And it believed on Buddha lifetime, Buddha is from Lumbini, Kapilvastu. But when he is alive, at that time, on his around 78 years, some India king, Dirikshan. So it believed on that war, Buddha family come to this Kathmandu Valley. Then one time Buddha also come to visit his relative on Kathmandu Valley. At that time he stay here and he taught about Buddhism. So this hill called Syungu, so the hill where Buddha taught.
1: ผลจากแผ่นดินไหวทำให้ศาสนสถานบนเนินเขารอบๆเจดีย์สยมภูวนาถถูกทำลายเสียหายเกือบหมดอาคารหลายแห่งได้รับการบูรณะแล้วและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้แต่ก็มีบางแห่งเช่นกันที่เพิ่งเริ่มบูรณะได้ไม่นานหลังจากการรอความช่วยเหลือมานานหลายปีหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิหารเทวดารามาหอสวดมนต์ของชาพุทธนิกายมหายานจากภูฏานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์สยมภูวนาถวิหารแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลภูฏานที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ปีแรกที่เนปาลประสบกับเหตุแผ่นดินไหวแต่ทว่าการทำงานนั้นก็ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับโบราณสถานแห่งอื่นโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และความชำนาญของช่างก่อสร้างการแกะสลักชิ้นส่วนต่างๆและปิดทองด้วยมือทำให้งานเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากความซับซ้อนของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนปาลซึ่งยากที่จะหาช่างฝีมือถอดแบบให้เหมือนของเดิมได้ซึ่งพวกเขาก็คาดการเอาไว้ว่ารายละเอียดและคุณค่าเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาบูรณะมรดกโลกเหล่านี้กันนานหลายปีในการก่อสร้างพวกเขาจะใช้วัสดุแบบดั้งเดิมโดยการนำฝุ่นอิฐมาผสมกับผงหินปูนและทรายและกวนรวมกันจนมีลักษณะเหนียวข้นเหมือนปูนและนำมาก่อเป็นผนังอิฐบล็อกแทนการใช้ซีเมนต์แบบอาคารสมัยใหม่ซึ่งวิธีดังกล่าวก็เป็นวิธีการสร้างอาคารของคนเนปาลโบราณขณะเดียวกันพวกเขาก็วางโครงสร้างและรากฐานของอาคารใหม่ให้แข็งแรงสำหรับการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจซ้ำรอยได้ในอนาคต
0: With this new rule after earthquake, so it built with it follow that standard.
2: What is the standard?
0: Okay, in some BI is it Karnataka? By archaeology side and engineer, they give paper how to put underground. This one only underground finished now upper part.
2: Is it going too strong, stay strong, because it's all wooden and no concrete?
0: Normally we people believe wood is more stronger than concrete. And there is no connection of the nail, only connection like wood connect like this, there is no nail. If there is earthquake again, it move and it can stay again, cannot broke too fast. It only move and can. So many wood that is old already, but some only half can use, half cannot use. At a time, they join new and old to make one full beam.
2: How about the old one? The old one it cannot use anymore.
0: Old one cannot use anymore, all collected down. They think it may not throw. It might go on museum. This one they don't put concrete, all same on old style.

0: so many houses that they rebuilt, but they're not able to afford, old wood. So they put concrete and they add some wood. But this one, same old style, only by wood and clay.
1: ในเขตวัดและพระราชวังเก่าศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนอย่างจตุรัสดูบาในเมืองปาตันก็ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 70% แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วแต่พื้นที่โดยรอบของจตุรัสดูบาก็ยังบูรณะได้ไม่สมบูรณ์พบเห็นร่องรอยความเสียหายที่ลบภาพความอลังการในครั้งก่อนที่เราได้เคยเห็นแต่อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเหนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าท่ามกลางความแตกร้าวและร่องรอยความเสียหายก็ยังคงมีความงดงามของจตุรัสดูบาให้พวกเขาได้เห็นอยู่ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านบุญกมาตีอดีตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปาตันที่ไร้ร้างการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเหมือนครั้งก่อนเพียงเพราะหัวใจของหมู่บ้านอย่างวัดราโตมาเชนทรานาทซึ่งถูกแผ่นดินไหวทำลายจนมองไม่เห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของวัดอันเป็นที่ประทับของเทพมาเชนทรานาทหรือเทพเจ้าแห่งสายฝนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับทุกชีวิตในบุญกมาตีบางคนสูญเสียคนในครอบครัวบางคนก็สูญเสียบ้านแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือชาวบุญกมาตีก็คือการสูญเสียโอกาสในการทำกินหมู่บ้านบุญกมาตีเคยเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องงานไม้3ปีก่อนอาคารสูงริม2ฝั่งทางเดินที่เราเห็นเหล่านี้ล้วนแต่เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกที่แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะมาจับจ่ายซื้อหางานไม้ชั้นดีกลับไปแต่หลังจากแผ่นดินไหวก็ได้ทำลายวัดอันเป็นหัวใจของหมู่บ้านจนยากที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านบุญกมาตีก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกเลย
2: จะพักเหรอดูสิเนี่ยยูเป็นจักรคมจันทร์คมเลยออร์ดีนักคมก้าอากุณาออร์ดูน่าบูชิสันเจ้าดูเนี่ยว่าจะอาถงกันอายุดีมรุก้า
3: ออร์ดีฟกต์สอยตาสันด
2: ูเลยชูกระลาสอาถงจันกุณาทัวริสต์เอาไว้ดีดูเนี่ยถงกันเอาไว้ดีสันเลยที่จะอุดีเจด้าจัสนามตัดทั้งจังก้าเอาไว้ดีสันจ้ากระลาส

0: How many tourists that we seen here lately?
1: ความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นติดกัน2ครั้งทำให้ใครหลายคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังมีไม่น้อยที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวที่รัฐบาลสร้างให้อย่างง่ายๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องอยู่บ้านชั่วคราวหลังนี้ไปอีกนานแค่ไหน
2: It say actually their house is here. After earthquake, then they make little clear, so make temporary house. So this land actually their land. And she sleep here. They put mattress here and sleep on the floor.
3: Chin tu na tolan chin tu ukizula ukiu
2: ukiu akan.
3: Jo pati kita berkira lah nak tu tor dek le ulti tu kita lah nak tu.
2: So this not all land her. So half part is like brother in law.
0: And why she didn't start build like permanent help yet?
2: Akan ye chandan ta sa thake den manika.
3: Chakya don mani gwan lak sa paam ni gan chandan mo jo dia mo ro ke jo ka. Tebana mo jo chi dia pa te ban ga mo ro chandan.
2: It say to make permanent house need more money, then have to do something about government work, about engineering.

0: They heard the news that from the community, everybody going together to make the engineering things. Then it might be happen together, is will be easy. It looked like it takes time. I have to go all together to make the paperwork.
1: เราเดินทางข้ามมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองปาตันซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครองจึงทำให้บ้านเรือนรวมถึงถนนหนทางไม่สามารถขยับขยายหรือต่อเติมได้มากนักบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นบ้านเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไม้และอิฐบล็อกที่ใช้ดินเหนียวเป็นกาวเชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่าที่ไม่สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นก้อนอิฐบล็อกทั้งเก่าและใหม่วางเรียงรายปะปนอยู่กับซากอาคารได้ตลอดทั้งเมืองเพื่อให้ได้บ้านที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวชาวบ้านที่นี่เลือกที่จะไม่สร้างบ้านตามวิถีแบบดั้งเดิมแต่หันมาสร้างบ้านด้วยการใช้ซีเมนต์และเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่หวังต้านแรงแผ่นดินไหวไม่ให้คนในครอบครัวของพวกเขาต้องบาดเจ็บอีกบ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านป้องกันแผ่นดินไหวที่สร้างมาจากต้นแบบที่คณะกรรมการชุมชนส่งมอบมาให้ซึ่งผู้ประสบภัยทั้ง82ครอบครัวจะต้องสร้างบ้านตามแบบที่ได้รับและผ่านการตรวจสอบโครงสร้างจากวิศวกรเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าที่ผ่านมา
0: After earthquake, they have there is new rule. They give them the information. Old time, we make wall from down to top.Then no put on the middle another line, but now they have to put another middle line that make more strong the wall. Oriana don't do. So now these houses with that new instruction. It's after earthquake there is

0: very the most famous engineer of this pattern, and he give the instruction, I have to put foundation like this, and they have rules, have to go on this code. So he say built on that instruction.
1: แม้ว่าการสร้างบ้านที่มีแบบแผนชัดเจนจะทำให้พวกเขามีความหวังในการปลูกบ้านหลังใหม่แต่ทว่าการขาดแคลนปัจจัยสำคัญอย่างเงินและแรงงานก็ท่านบางหลังยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหนซูเลนโทวาเล่าให้เราฟังว่าบ้านของเขาพังลงมาทั้งหลังแม้สมาชิกในครอบครัวจะหนีออกมาได้ทั้งหมดทว่าพวกเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติมานานกว่า3ปีซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะซูเลนทวายังมีน้องชายอีก4คนที่บ้านเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน
0: They start nearly 2 years but sometimes they don't have engineer sometimes there is no labor so they not able to do work continuously on a male they have 4 brothers so they have some other houseThat near our house at Guarco. So, but they say they are 4 brothers, so they don't know which house, which brother get this house. Normally here, when how many brother, then land and houses they do lottery. They take the lottery if he might get this or he might get another house. So he say he not sure who will get this house.Mother also still mother is survive so still when mother is there I think owner is mother only later mother say okay I want to divide it all my property then after they do lottery
1: ตลอด3ปีที่ผ่านมาความล่าช้าจากรัฐบาลในการส่งเงินมาช่วยเหลือชุมชนนั้นถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูย่านอยู่อาศัยในปาตันเป็นไปด้วยความล่าช้าแม้ที่ผ่านมานานาชาติร่วมกันบริจาคเงินให้เนปาลรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศแต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็แจกจ่ายไปได้ไม่ทั่วถึงผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่รอคอยเงินนี้มาฟื้นฟูโบราณสถานในชุมชนของพวกเขาชุมชนโฮนานานีคืออีกหนึ่งชุมชนที่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวพวกเขารวมตัวกันออกมาบูรณะวัดพุทธอายุกว่า500ปีของพวกเขาด้วยตัวเองโดยมีแรงงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนร่วมใจกันนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาบูรณะวัดแห่งนี้ไปพร้อมๆกับคำแนะนำจากนักโบราณคดีของรัฐบาล
2: เขาชิวซะนี่ตัวละปฏิปวะมนดิรหรือพวกครีดธาระหรือที่จูซานะชุจิราซานีนักรพัลกันซะนี่อาชีพสหายกันนะอะไรอันนี้สถานีบ้านชินดัติเซนซี่จันทร์สารมนานจันทร์สารมนานี่นะซะนี่หรือท่าเซนยังกันนั่นเจริญจ้า
3: คนอ่
2: านคนชี้นะซะนี่นักรพัลกันซะนี่เทวทุกเขยูสามัญเลยที่ว่าดูอะไรโอเค 20% เซนจิฟทวายพักเห็นตัวนี้สรุปนานี่นะก็จะสูดจะดูอัตราชั่วชิว 20% เสียสรุปนานนะยามาอุดละอะไรคอนแทคเตอร์บิลกี้เจนี่อัตราการบีร์แล้วเลยมีอุทกยี่สามันทั่วยี่สามันเจน่าอุนี่อุลมอสบุรีโม่ชีทอปีเนี่ยสอบปีเนี่ยทวายเลยชั่วปีเนี่ยสอบปีเนี่ยยังกินที่เนี่ยเตยชีทอปีที่เจนี่บอลลักก์ชุดท่าเสือชุดเอ็มออร์กัสเวียดเนี่ยบอลลักก์ยี่เอวเจนี่ทอปีเนี่ย20%อยู่ยี่สามันจิมีเนี่ยนั่งกัน
1: บทเรียนชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเนปาลที่ช่วยกันประคับประคองกันและกันเพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขายืนหยัดด้วยจิตใจอันเข้มแข็งเพราะแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเขาอีกต่อไปและไม่มีวันที่ภัยพิบัตินี้จะมาทำลายความศรัทธาที่มีต่อดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิมจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคจินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิมพ์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกคามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นคามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยแล้วผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นคามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามทึ่งไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณแม
1: ่ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
1: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: เดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
1: ค่ะ

0: าจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
4: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเหลือเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
4: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
4: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
4: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
4: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไร
4: รอ
2: แค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
4: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: ที่พิงค์ไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
1: ใช่

0: หลังจากที่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยามีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นจิตรกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหม
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีอ่ะลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220ประสีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
0: ชมพูของสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนแล้วกันนะเติมน้ำเข้าไปที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่า

0: แล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะนะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยหรอ
0: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
0: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมต
0: ินี้ผสมแล้วสีจันทร
1: ์ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะถักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆอ
0: ันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั้ย
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่
1: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทยโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็

สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คุณเออไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: คะที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทยโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอด

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมา

ประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้การอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2

การชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้น
ก็เพื่อ

ต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตราอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือน

ไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนี่ค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่วใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอไข่หัวโตนะคะขอไข่หัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะ

จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอหานบวกย่อยุ่งหอหานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะเสือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่โก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่โก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก๋งหัวลงค่ะไม่โก๋งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนม้าแปนม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะ

0: ใส่ไม่ถูกค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่หม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกข่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ค่อยต้องการเครื่องใช้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ค่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ได้ค่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วค่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ
2: ่ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าท่านมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาจึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
2: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
2: ตกลง
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟ พ้อมแยกคำว่าพ้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊แต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบอบอนะคะจะมีไม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีไม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
3: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตร เชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทร์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทร์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทร์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียก

0: เรียกว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
1: ม
0: ช่วงที่สองจึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
1: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
0: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที
0: ่
1: เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
1: ี
0: ่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
1: น
0: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
1: เข
0: ียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับ ก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: ครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้าน
1: คนก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมใ

0: อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่ายังไงภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางลูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของ The Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า prosperity

0: ่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
1: ทั้งหมด
0: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว1 community
1: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
0: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
1: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
0: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
1: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
0: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไหมนะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้องเมดอินประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้องเมดอินอาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมา

0: ทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
1: ็
0: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศนะอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ รวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับ ถนนหลวงของเอเชียหมายเลขหนึ่งถนนหลวงเอเชียหมายเลขหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็เนี่ยนะฮะ
0: แล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2เนี่ย Asian Highway No. 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อไงโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ๋อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.แต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะ
0: ทาง
1: วิทย
0: ุ
1: เนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชื่อถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเอ่ย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซิแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซิแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
0: ใช่สวาซิแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศ
0: ก็คือแอดสวาตินี
1: ก็เหมือน
0: แอดสวาซีแลนด์
1: ใช่ place of the Swazi ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของ
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่า
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะ
0: ใครก็ไม่รู้
1: ใครเนาะคนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
1: ไป
0: เข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาร์ทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG นี่นะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งอย่างนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่าง เช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมือง
0: ใช่ใช่ก
1: ็ในครั้งฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะรออาทิตย์หน้า
1: แน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กริชที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กริชเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อ
0: คือได้ยิน
1: ภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนสำหรับก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศสวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขา
1: เนินเขาสวยงาม
0: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กริชมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคยาวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ช
0: ื
1: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: ดีกว่าเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กริชจักกริชนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกริช
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามา
4: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยอยากจะให้กริชเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ย ็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก็
3: เห็น
4: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับ

0: ครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: นะครับ
0: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับ มีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบุรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบิร์ตไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
0: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่าดีต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: คร
0: ับผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่า

0: นะครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งๆจริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันด้าเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: กัน
1: ดาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF ฮะ
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: ร
1: ัก
0: ชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่พิชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวทุตซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะครับผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เน
0: ี่
1: ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะ ล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึด

0: อำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
1: ์
0: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
1: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
0: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
1: ่
0: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
1: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
0: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานบีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเน
1: ี
0: ่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากเป็นแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกล
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่แอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกินนี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไหมคะน้อง
2: เจ็บค่ะ
0: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวเซายาตีเซายาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุอีเดนะคะเอเดยาติอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาติอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุตุปูเดปูเดนะคะยาติอุตุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดยีจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะคะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะคะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะคะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเด ตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียอาเปียมาโมยอนี่บี
3: โหล่ะตอได้ล่ะบ่ทีนี้ทิ้งอยู่ล่ะลู
2: กโอเคดาบิแม่โมดลีนี่ดอยีจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
3: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซุตินมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่อ๋อแม่เนา
2: ะโอเคจ้ำมันยีคิวใส่บาเนาะเสีย
3: เจซุเบ้ต่อไปเนาะ
4: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดเอาเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเอาเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะชาวโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดันยายาเดมาตอตัสะดันยายาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดันยาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายาย่าเดอ้าวมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะคะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะคะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะ ก็เสียวเวนซีคอตัวปยาปีพานะเสียวงก็คือคุณหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมายีก้าวบาสีจำมายีเก้าบาทสินะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมายีเก้าบาทสิเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมายีกยูไซปาจำมายีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมายีกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆ
1: มีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้ว
0: ตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了
4: 你看一下
2: 你又 turn around wow 哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อ

่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้มีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

25เมษายนคริสต์ศักราช2015ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีของเนปาลศูนย์กลางการสั่นไหวอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและกรุงกาฎมันดุกินเวลานานถึง20วินาทีผ่านมาเพียง14วันเที่ยงวันที่12พฤษภาคมชาวเนปาลก็ต้องขวัญผวาอีกครั้งกับเหตุ Aftershockซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้ชาวเนปาลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่คิดว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะสร้างความสั่นสะเทือนในใจมากถึงเพียงนี้ภัยพิบัติได้ทำให้โบราณสถานกว่า200แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะมรดกโลกในกรุงกาฎมันดุและปาตันที่เสียหายไปมากกว่า 90% ซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะบูรณะขึ้นได้ใหม่การฟื้นฟูมรดกโลกที่เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวนับเป็นภารกิจสำคัญที่เนปาลกำลังเร่งดำเนินการเพราะการท่องเที่ยวคือรายได้หลักที่เนปาลใช้ในการหล่อเลี้ยงประเทศแต่ทว่าที่ผ่านมาการซ่อมแซมก็ติดปัญหาและข้อจำกัดหลายผ่านมา3ปีหลังแผ่นดินวิปโยคพวกเขาเริ่มลงมือฟื้นฟูเมืองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายทั่วโลกต่างส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลเพื่อหวังว่าสักวันเนปาลจะกลับมางดงามดังเดิมอีกครั้ง

0: เนปาลวิปโยคเปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังกงล้อมนตรารอบฐานเจดีย์พุทธนาถยังคงหมุนตลอดตามความเชื่อที่ว่าหมุนหนึ่งครั้งเท่ากับสวดมนต์ 1,000 จบบ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในเนปาลที่มีต่อมหาเจดีย์แห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายแม้ว่ายอดของเจดีย์พุทธนาถจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนต้องรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดก็ตามเจดีย์พุทธนาถเป็นโบราณสถานแห่งแรกในเนปาลที่ได้รับการบูรณะจากความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลเนปาลและชาวพุทธโดยเฉพาะชาวทิเบตที่อาศัยอยู่โดยรอบซึ่งพวกเขาได้ช่วยกันสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ตั้งแต่ส่วนที่เป็นฮัมมิกะหรือสัญลักษณ์ดวงตาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้ง4ด้านถัดขึ้นไปเป็นฉัตร13ชั้นซึ่งหมายถึงทางไปสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าและส่วนที่เป็นดอกบัวจนถึงยอดฉัตรด้านบนสุดขององค์พระเจดีย์สำหรับชาวพุทธในเนปาลเจดีย์พุทธนาถเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียสร้างขึ้นเพื่อการสักการะบูชาของชาวพุทธนิกายมหายานจากทิเบตซึ่งอาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่ในเนปาลศาสนสถานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเหตุนี้เองพวกเขาจึงร่วมกันผลักดันเร่งให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ก่อนสถานที่สำคัญแห่งอื่นซึ่งก็ใช้เวลาเพียง1ปีครึ่งในการบูรณะเจดีย์พุทธนาถให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาทำลายได้เฉพาะโครงสร้างของเจดีย์แต่ไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระพุทธศาสนาได้เลยจากเจดีย์พุทธนาถห่างออกมาราว10กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเจดีย์สยมภูวนาถเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายไม่ต่างกันที่นี่เป็นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและวิถีชีวิตของชาวพุทธมาตลอดช่วงเวลากว่า 2,000 ปีที่ศาสนาพุทธได้ถูกนำมาเผยแผ่ในเนปาลอีกทั้งยังปรากฏเป็นตำนานที่ได้เล่าต่อกันว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาเผยแผ่ศาสนาในที่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Area name Swayambhu. In our language, it is called Siengu. Siengu is thought. Gu is hill. So it believed one time Buddha taught about Buddhism for Nepali monk and nun here. So Siengu, Siengu. Later it become Swayambhu. And it believed on Buddha lifetime.Buddha is from Lumbini, Kapilvastu. But when he is alive, at that time, on his around 78 years, some India king attacked Buddha family at Kapilvastu. So at that time, the people from Buddha family run to the north direction. So it believed on that war, Buddha family come to this Kathmandu Valley. Then

0: time Buddha also come to visit his relative on Kathmandu Valley. At that time he stay here and he taught about Buddhism. So this hill called Shenghu, so the hill where Buddha taught.
1: ผลจากแผ่นดินไหวทำให้ศาสนสถานบนเนินเขารอบๆเจดีย์สยมภูวนาถถูกทำลายเสียหายเกือบหมดอาคารหลายแห่งได้รับการบูรณะแล้วและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้แต่ก็มีบางแห่งเช่นกันที่เพิ่งเริ่มบูรณะได้ไม่นานหลังจากการรอความช่วยเหลือมานานหลายปีหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิหารเทวดารามาหอสวดมนต์ของชาพุทธนิกายมหายานจากภูฏานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์สยมภูวนาถวิหารแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลภูฏานที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ปีแรกที่เนปาลประสบกับเหตุแผ่นดินไหวแต่ทว่าการทำงานนั้นก็ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับโบราณสถานแห่งอื่นโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และความชำนาญของช่างก่อสร้างการแกะสลักชิ้นส่วนต่างๆและปิดทองด้วยมือทำให้งานเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากความซับซ้อนของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนปาลซึ่งยากที่จะหาช่างฝีมือถอดแบบให้เหมือนของเดิมได้ซึ่งพวกเขาก็คาดการเอาไว้ว่ารายละเอียดและคุณค่าเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาบูรณะมรดกโลกเหล่านี้กันนานหลายปีในการก่อสร้างพวกเขาจะใช้วัสดุแบบดั้งเดิมโดยการนำฝุ่นอิฐมาผสมกับผงหินปูนและทรายและกวนรวมกันจนมีลักษณะเหนียวข้นเหมือนปูนและนำมาก่อเป็นผนังอิฐบล็อกแทนการใช้ซีเมนต์แบบอาคารสมัยซึ่งวิธีดังกล่าวก็เป็นวิธีการสร้างอาคารของคนเนปาลโบราณขณะเดียวกันพวกเขาก็วางโครงสร้างและรากฐานของอาคารใหม่ให้แข็งแรงสำหรับการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจซ้ำรอยได้ในอนาคต
0: With this new rule after earthquake, so it built with it follow that standard.
2: What is the standard?
0: Okay, in some BI is it Karnataka. By archaeology side and engineer, they give paper how to put underground. This one only underground finished now upper part.
2: Is it going too strong, stay strong, because it's all wooden and no concrete?
0: Normally we people believe wood is more stronger than concrete. And there is no connection of the nail, only connection like wood connect like this, there is no nail. If there is earthquake again, it move and it can stay again. Cannot broke too fast. It only move and can. So many wood that is old already, but some only half can use, half cannot use. At a time they join new and old to make one full beam.
2: How about the old one? The old one it cannot use anymore.
0: Old one cannot use anymore, all collected down. They think it may not throw. It might go on museum. This one they don't put concrete, all same on old style. So many houses that they rebuilt, but they not able to afford old wood. So they put concrete and they add some wood. But this one, same old style, only by wood and clay.
1: ในเขตวัดและพระราชวังเก่าศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนยังจตุรัสดูบาในเมืองปาตันก็ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 70% แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วแต่พื้นที่โดยรอบของจตุรัสดูบาก็ยังบูรณะได้ไม่สมบูรณ์พบเห็นร่องรอยความเสียหายที่ลบภาพความอลังการในครั้งก่อนที่เราได้เคยเห็น

0: แต่อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าท่ามกลางความแตกร้าวและร่องรอยความเสียหายก็ยังคงมีความงดงามของจัตุรัสดูบาให้พวกเขาได้เห็นอยู่ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านบุนกามาตีอดีตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปาตันที่ไร้ร้างการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเหมือนครั้งก่อนเพียงเพราะหัวใจของหมู่บ้านอย่างวัดราโตมาเชนดรานาทซึ่งถูกแผ่นดินไหวทำลายจนมองไม่เห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของวัดอันเป็นที่ประทับของเทพมาเชนดรานาทหรือเทพเจ้าแห่งสายฝนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับทุกชีวิตในบุนกามาตีบางคนสูญเสียคนในครอบครัวบางคนก็สูญเสียบ้านแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือชาวบุนกามาตีก็คือการสูญเสียโอกาสในการทำกินหมู่บ้านบุนตีเคยเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องงานไม้3ปีก่อนอาคารสูงริม2ฝั่งทางเดินที่เราเห็นเหล่านี้ล้วนแต่เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกที่แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะมาจับจ่ายซื้อหางานไม้ชั้นดีกลับไปแต่หลังจากแผ่นดินไหวก็ได้ทำลายวัดอันเป็นหัวใจของหมู่บ้านจนยากที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านบุนกามาตีก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกเลย
1: Just for have a vision and you will jackom, jackom le order biuna komga. Aguna order na bache sa jayadu ne wajay athongan ayubdi morga.
2: Order. Fokta sayata.
1: Le chugala sa atho zan gulna turista wajay du ne thongan ayubdi bisa le thakya jay udhi jayda chasna mata thongga ayubdi bisa jay. अगर रासा नबा गुलना थके जेबी यो कुछ हिसाब में दुखा मन जने जने 80% टाइम में पैसे थे बुते जेबी दुखा आज हैं जने जने टाइम में लासा 30% जगे दन जगे बुते जेबी मनो था अवे गाय एक दांत हो मनो थे जेना जब भी आज चिड़ लगाना थके यो कुछ जी दुगला आज छोटा उन ढूंढा दे मेरे ज्यादा थकन थक गई जुला वो कारण है ना जाले आज चिपे उके मेरे लिए जाए प्रवेश जी में फूका जाए
3: एंड वेयर इज एवरीवन
2: पास
1: में अपवाद आए थे, गनवन थे। आ दूसरे दूसरे बेसन आ चिट्ठो थाई छे जैना जो पटी टोटा गुली काटने जाऊँ ना, अलग अनाव या गुली ड्राइविंग ये वना, अलग आओ गुली अज प्याये वना, अलग जिधर सो आ सो आसर दूरा सर थों शाना थों मुख्साना आना दो तीन बरसन से बांगला थो जेदाय बांगला वे थाई जीवन तक सुना या फिर दिस आसर से ये कुछ दनी गया।
3: How many tourists that we see here lately?
1: उपनेले डेमर तर डेवले चाहिँ 20-30 जना दु र असा सामान्य पिके कम ल छौ आनन्द टुरिज्म बोर्ड न ज्याथन भुंगे चाहिँ चाइलि पति थात मरो सो था मरो ढका कदै तर कारण टाइप का सो इज वाइ बिन सन
0: ความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นติดกัน2ครั้งทำให้ใครหลายคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังมีไม่น้อยที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวที่รัฐบาลสร้างให้อย่างง่ายๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องอยู่บ้านชั่วคราวหลังนี้ไปอีกนานแค่ไหน
4: It say actually their house is here. After earthquake, then they make little clear, so make temporary house. So this land actually their land. And she sleep here. She say put mattress here and sleep on the floor.
5: Ochi entu na tolan chin to ukizula. Ukiu
4: ukiu agan.
5: Jo pati kito pati ala na to tor dekla ulti jo ita ala na to.
4: So this not all land her. So half part is like brother in law.
3: Oh. And why she didn't start a build like permanent house yet?
5: Akanya chandan ta sa thake den manika. Chakya don man gwandak sa pa mi nga chandan mo jo ta murmo kya jo ka. Tebana mo jo chi kya pa ta tebang ka mo jo chandan.
4: It's a to make permanent

0: नगरपालिका टाउनमा कार्यक्रम छौँ
1: दे हर्ड द न्युज द्याट फ्रम द कम्युनिटी एभ्रिबडी गोइङ टुगेदर टु मेक द इन्जिनियरिङ थिङ्स देन इट माइट बी ह्यापन टुगेदर इज विल बी इजी
0: यो भिल्लाजी यो आठन चोल अनि उचोल गली टक्क युद्ध बस्यो कतै पनि
1: इट लुक लाइक इट टेक टाइम आई हेभ टु गो अल टुगेदर टु मेक द पेपर वर्क
2: เราเดินทางข้ามมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองปาตันซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครองจึงทำให้บ้านเรือนรวมถึงถนนหนทางไม่สามารถขยับขยายหรือต่อเติมได้มากนักบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นบ้านเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไม้และอิฐบล็อกที่ใช้ดินเหนียวเป็นกาวเชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่าที่ไม่สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นก้อนอิฐบล็อกทั้งเก่าและใหม่วางเรียงรายปะปนอยู่กับซากอาคารได้ตลอดทั้งเมืองเพื่อให้ได้บ้านที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวชาวบ้านที่นี่เลือกที่จะไม่สร้างบ้านตามวิถีแบบดั้งเดิมแต่หันมาสร้างบ้านด้วยการใช้ซีเมนต์และเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่หวังต้านแรงแผ่นดินไหวไม่ให้คนในครอบครัวของพวกเขาต้องบาดเจ็บอีกบ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านป้องกันแผ่นดินไหวที่สร้างมาจากต้นแบบที่คณะกรรมการชุมชนส่งมอบมาให้ซึ่งผู้ประสบภัยทั้ง82ครอบครัวจะต้องสร้างบ้านตามแบบที่ได้รับและผ่านการตรวจสอบโครงสร้างจากวิศวกรเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าที่ผ่านมา
0: They have, there is new rule. They give them the information. Old time, we make wall from down to top, then no put on the middle another line. But now they have to put another middle line that make more strong the wall. Oriana down there. So now these houses with that new instruction. It's after earthquake, there is the most famous engineer of this pattern, and he give the instruction have to put foundation like this, and they have rules have to go on this code, so he say built on that instruction.
2: แม้ว่าการสร้างบ้านที่มีแบบแผนชัดเจนจะทำให้พวกเขามีความหวังในการปลูกบ้านหลังใหม่แต่ถ้าว่าการขาดแคลนปัจจัยสำคัญอย่างเงินและแรงงานก็ทำให้บ้านบางหลังยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหนซูเลนโทวาเล่าให้เราฟังว่าบ้านของเขาพังลงมาทั้งหลังแม้สมาชิกในครอบครัวจะหนีออกมาได้ทั้งหมดทว่าพวกเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติมานานกว่า3ปีซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะซูเลนโทวายังมีน้องชายอีก4คนที่บ้านเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน
0: But sometimes they don't have engineer. Sometimes there is no labor, so they not able to do work continuously. On a male, they have 4 brothers, so they have some other house that near our house at Guarco. So, but they say they 4 brothers, so they don't know which house. Which brother get this house? Normally here, when how many brother? Then land and houses, they do lottery. They take the lottery if he might get this or he might get another house. So he say he not sure who will get this house. Mother also still mother is survived. So still when mother is there, I think owner is mother.Only later mother say, okay, I want to divide it all my property. Then after they do lottery.

0: ตลอด3ปีที่ผ่านมาความล่าช้าจากรัฐบาลในการส่งเงินมาช่วยเหลือชุมชนนั้นถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูย่านอยู่อาศัยในปาตันเป็นไปด้วยความล่าช้าแม้ที่ผ่านมานานาชาติร่วมกันบริจาคเงินให้เนปาลรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศแต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็แจกจ่ายไปได้ไม่ทั่วถึงผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่รอคอยเงินนี้มาฟื้นฟูโบราณสถานในชุมชนของพวกเขาชุมชนโฮนานานีคืออีกหนึ่งชุมชนที่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวพวกเขารวมตัวกันออกมาบูรณะวัดพุทธอายุกว่า500ปีของพวกเขาด้วยตัวเองโดยมีแรงงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนร่วมใจกันนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาบูรณะวัดแห่งนี้ไปพร้อมๆกับคำแนะนำจากนักโบราณคดีของรัฐบาล
1: เที่ยวชิวเซนี่ตัวเลยปฏิปวามนดิลหรือพวกที่ถ้าราหรือที่ดูสานชุดีราษานี่นักเรียนพลังงานเซนี่อาชีพสหายกันนะอะไรอันนี้สถานีบ้านชินดาที่เซนี่จันทร์สารมนานจันทร์สารมนานเนี่ยนะเซนี่หรือถ้าเซนี่ยังเรียนนั่นจะเลยจ้า
2: คน
1: คนจีนนะเซนี่นักเรียนพลังงานเซนี่เที่ยวเที่ยวสามัญเลยที่ว่าดูอะไรโอเค 20% เซนจิตวายพักเองเซนี่สารมนานเนี่ยนะก็จะสูญเสียดองอัตราชั่วชิว 20% เสียสารมนานนะยามาวดูละอะไรคอนแทรคเตอร์บิลกี้เซนี่อัตราการบีร์แล้วเลยเอ็มยูเทคยูอิสาบันทาวอิสาบันเจน่าอุนีอุลมอสบูร์ดีมัวชีทอปีเนี่ยสวาปีเนี่ยตัวอะไรส่วนปีเนี่ยสวาปีเนี่ยยังกินที่เนี่ยเตยชีทอปีชีเซนี่บอลลักก
2: ์
1: ชุดท่าเซชุดเอ็มาอุดกาสเวียดเนี่ยบอลลักก์ก็ยี่เอาจี้เซนี่ทอปีเนี่ยยังเบสต์ดีอยู่อิสาบันจิมีเนี่ย
0: บทเรียนชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเนปาลที่ช่วยกันประคับประคองกันและกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขายืนหยัดด้วยจิตใจอันเข้มแข็งเพราะแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเขาอีกต่อไปและไม่มีวันที่ภัยพิบัตินี้จะมาทำลายความศรัทธาที่มีต่อดินแดนอันศักดิ์สิ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยแล้วผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
2: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
2: ค่ะ

0: าจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะสีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะ
1: ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ไหมตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขา

0: ถไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้ทิ้งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ วิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมรากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะ

0: เป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีอ่ะลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยนี่มันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบาท
0: ชมพูหงส์สบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงส์สบาทก็คือ
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันโปรตีก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะนะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วผมเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมต
0: ินี้
1: ผสมแล้ว
0: สีบนจาน
1: ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะถักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆอันน
0: ี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงไม้น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะ go inter ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี2อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์เขาอยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: OA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: จริงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยช

0: เยอะนะปอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
1: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง

หนึ่งการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดในกามทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่สี่อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองคือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการ

เพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่หยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่น
ถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมใน

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดไดย่าค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคุณลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าใน ประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเอง

0: เองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะ for ไฟ for ไฟตัวนี้นะคะคือ for ฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะป๋อป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะ for ไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะ oo ค่ะนะคะ oo ค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่วใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอหานบวกย่อยุ่งหอหานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะ ออกเสียงขึ้นจมูกนะคะต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่ก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่ก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนม้าแปนม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ่
1: มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: จ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ค่อยต้องการเครื่องไส้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม้

0: มื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอานำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
0: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
0: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอานำบ
0: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งค่อยคิดไรก่อนทั้งหมด215,975กีบ
0: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น215,900กีบเด้อ
0: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่ในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่ค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไม้ค่ะคุณผู้ชมเอ๊แต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่นะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบ่นะคะจะมีไม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบ่อที่ไม่มีไม้เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบ่ก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบ่นะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกคุณผู้ชมต้องล่า

0: ากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะคร
0: ับ
1: แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั้นพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
0: ับ
1: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: ใช่แต่ส
0: ิ่
1: งหน
0: ึ่
1: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัชชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัชชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาจก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งดึงความร่วมมือช่วงที่สองดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
0: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
1: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
0: ไม่ต้องแปล
1: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับ ปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
0: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
1: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working languageเป็นภาษาของการทำงานนะครับ
0: ใช้ในเรื่องการทำงาน
1: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมเกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
0: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
1: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
0: อย่างสมบูรณ์
1: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
0: ม
1: ปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
0: มีเป้าหมาย
1: ใช่ครับ
0: 10
1: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
0: ้
1: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์

0: พูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชบุญนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง AECเนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่1แนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำส่วนต่างกับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟ
0: ร
1: ีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไหมนะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ย ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับ มีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต่ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ทุกจุดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมี

0: คนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการณ์จริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมาอะไร
1: ก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: อ๋อครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าเข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีเขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา อินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อไงโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ไปครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอคค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออส

0: เซเลียประจำประเทศไทยเพราะสั่งส้มตำต้องพูดภาษาไทยนะ
1: สั่งส้มตำต้องพูดภาษาไทยนะคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
0: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
1: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
0: สั่งอาหาร
1: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
0: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมคะ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ใคร
1: ขายไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทยม
0: ี
1: ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่าง

0: ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
1: ้
0: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไป ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้คร
0: ับ ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลีย

0: ยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซี่ครับ
0: ดูหนังออสซี่
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับนายการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดี

0: มากแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลีย

0: มวลกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญ
1: ทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: โอ้ผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
0: ้
1: ด้วยต
0: ั
1: วเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอ น
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บางครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ

0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนอะ
1: ใช่แล้วล่ะ

0: ็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: เพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
3: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
0: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
3: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
3: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
0: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
3: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
3: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
3: เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศนึงเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
3: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
3: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะ นี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
3: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
3: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
3: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
3: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
3: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
3: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่และคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
1: ห้องโลก10+1

0: รอครับเนซ่า
1: กับเยาวราชสินะครับ
2: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
1: โอ้จริงด้วยครับ
3: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพกเด็กตัวแสบ
4: ว้าจอมจรมายากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
1: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดถึงนั้นไปดีกว่า
3: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลือน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่เองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
2: Yeah.
10: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
9: You'll right, be
2: eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
11: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
11: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious
11: บ๊ายบาย
12: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
13: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
14: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
15: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
14: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
15: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
16: อืมใช่ๆ
15: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านเลย
14: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
17: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
17: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
18: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
17: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
19: พี่ว่าความงดงาม
20: ความงดงาม
19: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
17: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
21: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
17: ครับ
21: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
17: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
16: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
17: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋อเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn, sau và đi thân phương chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi giờ trong tiếng Việt. Quan ni rau cha ma liên lú kiểu cặp can thảm về là này bà xã Việt Nam cả nè khắp. Thắp phóm léo bày cả lời khắp. การถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอลาเหมยเซอเบยเซอลาเหมยเซอเบยเซอแปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอแปลว่ากี่โมงเบยเซอลาเหมยเซอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอหรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โจย3เซอร์โจย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอม

นะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอโซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเหมยไฮเซอโซยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเซาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเซาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ 9:30 คำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเจอเสื่อยเมื่อยเจอเสื่อยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเจอบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยเจอเสื่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอนะครับคำว่าเซอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมาก
นะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโต๋ยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโต๋ยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอร์ไฮเจอร์บาเจอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเหือยเหือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอนะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเจอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจยลุกเหมยเจอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเจอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะเองดีหลามลุกเหมยเจอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเจอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเจอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับเองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเจอ
นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเบียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเบียกลุกตามเซอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5เย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองงูลุกเหมยเจอองเถืองงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจยลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเทสุกออกกำลังกายเจยเถ่เท้าเจยแปลว่าเล่นเถ่เท้าแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถ่เท้าแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเหยื่อหมัดเหยื่อหมัดล้างหน้าตำตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อตามเจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อตามเจอโตยเดนเหมยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดๆๆเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับด่าจุดๆๆเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยโตยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิบัติว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หก
เตียงเวียดเจือแอมดาดังกี่หอกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเวียด

เรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะ Rồi em đăng ký học tiếng Việt rồi ạ นะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้ว

0: น้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ดาจุดๆเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองดาอันสางเจือจิดาอันเจือเจือแอมดาอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าดาได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโอยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฟหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: xin lỗi em bây giờ là 10 giờ rồi
2: bây giờ là 10 giờ sáng chị có gì không ạ
1: à chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa
2: còn 2 tiếng nữa mà
1: vâng
2: nếu thế chị có thể đi mua xét quế em ở hiệu xét một chút được không ạ
1: được chứ đi luôn nhé
2: vâng ạ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเอง
3: อ
4: าจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกราคมมกราคมคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: ตรงกันเลยนะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: ใช่ใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษ ตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แ

0: เราต้องจัดแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
1: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
1: ะ
0: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตุดเวียดนาม
1: ค่ะ
0: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
1: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือ
1: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ไหมส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่ามันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจะทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้อ없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้อ없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวันโอเนอร์ชิกานีอิสต์เ
0: หรอวันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: ชิกานีมาหน้าโยได้เลยค่ะชิกานีมาหน้าโย
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าโปรดักดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮ่าโปรดักดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: แล้วจะต่อว่าเมื่อ시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อ시에만날까요
0: เมื่อ시에만날까요
1: เมื่อ시에만날까요เมื่อ시에가กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อ시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชี้เอเมื่อชี้คือว่ากี่โมงเมื่อชี้เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซี่ก็บ่ายสามโมง

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: ค่ะจะแยกกันนะคร
1: ับ แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้รึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดรึหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีใส่คำจับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กตุ๊กแล้วครับ
1: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กตุ๊กก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือทายอ่ะเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีหรือทายอ่ะก็อึทายอ่ะหรือว่าหรือทายอ่ะเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็สถาน
0: ี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็공항에서타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือคิดชาหยอกรถไฟคือว่าคิดชา
0: คิดชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือคิดชาหยอกคิดชาหยอกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอ어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요จุดๆๆก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป
0: ครับ
1: 버스를타고가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไป
0: ครับ
1: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS를타고가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบิน
0: ไปเกาหลี
1: 비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
1: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ดิฉันที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해에어포트นะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ดิฉันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요เอโซเนเรียก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS หรือ Thai แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเนเรีย
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้นะครับ
1: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็ change จะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะ어디에서คาราทไทย
0: อ
1: 어디에서คาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยก에서คาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็어디로가요โรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะออดิโรไปทางไหนออดิโรไปทางไหนคะออดิโรกายโ
0: ครับ
1: ก็ไปสยามโรกายโไปสยามไปทางสยามสยามโรกายโได้ค่ะโอรุนจูโรกายโเวนจูโรกายโอัพโรกายโทีโรกายโไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซอกายโ
0: อคอรอซอกายโ
1: อค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอกายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายโอใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: เราจะพบกัน
3: ที่ตลาดเราจะพบกัน
2: ที่ตลาดเราจะพบกัน
3: ที่ตลาดเราจะพบกันที
2: ่ตลาดเราจะพบกันที่ตลาดเ
3: ราจะพบกันที่ตลาดเราจ
2: ะพบกันที่ตลาดเราจ
3: ะพบกันที่ตลาดเราจะ
2: พบกันที่ตลาดเราจะพบกันที
3: ่ตลาดเราจะพบกัน
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
1: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 버스, 버스, 지하철, 지하철, 전철, 전철, 기차, 기차, 비행기, 비행기, 버스 정류장, 버스 정류장, 지하철역, 지하철역, 버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항,

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่มาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหม

0: รอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ิ่นนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเข้าก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ำได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อมูเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยาสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อกกก็เป็นเสื้อกกยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสารนี่เฮาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ท่อนแต่อายุ20
2: ตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยยังขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้าง

0: ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
1: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
0: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ำฝาเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างกับแบ่งปันกันชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมัสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐ

0: นตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ว่าทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ทำการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวไปทั้งหมด3รูปแบบแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรตอนนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเรายังเรียนอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์และยังสามารถหาคำตอบการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ด้วยแต่ก่อนที่วันนี้เราจะไปรู้จักกับพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราทบทวนวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวกันก่อนซึ่งเราเรียนไปทั้งหมดกี่รูปแบบยังจำได้ไหมคะ3รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างจำได้ไหมรูปแบบแรกคือ4เท่ากับ0เมื่อไหร่ถ้าเราเจอ4เท่ากับ0รูปพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวเดิมทีเนี่ยเคยเป็น ax กำลัง2บวก bx บวก4จะเหลือรูปแค่อะไรคะนักเรียน
3: a กำล
2: ั
3: ง2บวก b
2: จะเหลือแค่ ax กำลัง2บวก bx เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจออยู่ในรูป ax กำลัง2บวก bxจะทำให้เราใช้สมบัติใดในการแยกตัวประกอบได้คะเราจะสามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการหาคำตอบได้ซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แล้วเพราะเราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งต่อไปเป็นรูปแบบที่สองรูปแบบที่สองเป็นแบบไหนคะนักเรียน
3: a เท
2: ่
3: าก
2: ับ1แล้วก็4ไม่เท่ากับ0จากรูปเดิม ax กำลัง2บวก bx บวก4ถ้า a เท่ากับ1และ4ไม่เท่ากับ0รูปของพหุนามจะเหลือเท่าไหร่คะ
3: x กำลัง2บวก
2: จะเหลือแค่ x กำลัง2
3: บวก
2: bx บวก4นั่นเองอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอกรณีที่ a เท่ากับ1และ4ไม่เท่ากับ0เนี่ยจะทำให้พหุนามเราจะอยู่แค่ในรูป x กำลัง2บวก bx บวก4ซึ่งวิธีการเราจะหาอะไรคะนักเรียนเราจะหาจำนวนเต็มกี่จำนวน2จำนวน2จำนวนนั้นจะต้องทำอะไรกันได้คะต้องคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับพจน์หลังก็คือ4นั่นเองและบวกกันได้พจน์กลางก็คือ b นั่นเองนะคะก็คือเราจะหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันเท่ากับพจน์ที่เป็นค่าคงตัวคือ4และ2จำนวนนั้นจะต้องบวกกันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x หรือ b ด้วยนั่นเองซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอในรูป x กำลัง2บวก bx บวก4สิ่งแรกที่เราทำได้เลยคืออะไรคะนักเรียนเราสามารถสร้างวงเล็บขึ้นมาได้เลย2วงเล็บจากนั้นทำอะไรต่อได้คะใส่ x สมมติว่าถ้าโจทย์ข้อนั้นไม่ใช่ x กำลัง2สมมติว่าเป็น t กำลัง2เราจะต้องใส่ x 2ตัวไหมจะใส่ x ไหมคะไม่เราจะใส่เป็น เป็น t แทนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เขากำหนดมาให้ด้วยนะแต่ในกรณีนี้เป็น x กำลัง2เราจึงใส่ x ลงไปได้เลยเป็นพจน์หน้าของทั้ง2วงเล็บจากนั้น m กับ nเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเราหาได้จากอะไรนะคะจากจำนวน2จำนวนที
3: ่
2: คูณได้ c แล้วก็บวกกันได้ b นั่นเองนะคะแล้วก็เอามาแทนค่าลงตรง m และ n ได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือรูปแบบที่2คือกรณีที่ a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ต่อไปกรณีสุดท้ายกรณีที่3ลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนa ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0เราสามารถหาคำตอบได้ยังไงบ้างมีกี่ขั้นตอนจำได้ไหม มี3ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนแรกหาไหนอะไรก่อนหาพจน์ข้างหน้าอ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอกรณีที่ a ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0สิ่งแรกที่เราจะทำเลยคือเราจะหาพหุนามดีกรี1 2พหุนามที่มันสามารถคูณกันแล้วได้พจน์ด้านหน้าจากนั้นเราจะเอามาเขียนออกเป็น2วงเล็บนั่นเองอันนี้คือขั้นตอนที่1ได้กี่กรณีเขียนไปให้หมดนะคะต่อไปหลังจากหาพจน์หน้าเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะเราจะทำการหาพจน์ด้านหลังหาพจน์ด้านหลังหายังไงเราจะหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันแล้วได้พจน์ด้านหลังจากนั้นเราจะเอา2จำนวนนั้นไปใส่เป็นพจน์หลังของพหุนามที่เราได้ในข้อที่1เมื่อสักครู่ซึ่งเราจะสามารถจับคู่กันได้เป็นหลายๆกรณีถูกไหมคะแสดงว่าเราจะได้หลายกรณีเราจะเอาทุกกรณีไปตอบเลยไหม
3: ไม่
2: เราต้องทำอะไรต่อคะเราต้องตรวจสอบพจน์ตรงกลางวิธีตรวจสอบพจน์ตรงกลางก็คือเราจะนำใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลมาทำอะไรกันมาบวกกันนั่นเองนะคะถ้าบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับพจน์ตรงกลางก็คือ bx แสดงว่า2วงเล็บนั้นเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามที่เขากำหนดมาให้แต่ถ้าทำการตรวจสอบแล้วได้ค่าไม่เท่ากับ bx สามารถเอาไปเป็นคำตอบได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ไหมไม่ได้นะคะไม่สามารถเป็นคำตอบได้อันนี้คือ3รูปแบบที่เราได้ทำการเรียนไปแล้วมีทั้งหมด3รูปแบบและทุกคนน่าจะหาคำตอบทั้ง3รูปแบบได้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบของพหุนามต่อไปนี้กันหน่อยนะคะข้อที่1 x กำลัง2บวก 6x บวก 9อันนี้เป็นกรณีที่มีลักษณะยังไงคะนักเรียน
3: a เท่าก
2: ับ 1a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0จะเห็นว่า a ของเราก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลัง2ตอนนี้ไม่มีตัวเลขเขียนอยู่แสดงว่ามีค่าเป็น1และเราก็มี c ด้วยอ่ะช่วยแยกตัวประกอบกันหน่อยถ้าเจอ a เท่ากับ1แบบนี้เราสามารถทำอะไรได้คะเขียนวงเล็บได้เลย2วงเล็บตัวแปรของเราเป็นอะไรคะ
3: a.
2: เป็น x ครู l ก็เลยทำการเติม x เป็นพจน์ด้านหน้าของทั้ง2วงเล็บก่อนเลยจากนั้นทำอะไรต่อหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่จะต้องคูณกันได้ได้9และจะต้องทำอะไรอีกคะบวกกันแล้วได้6จำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้9บวกกันได้6เป็นบวก3กับบวก3นั่นเองนะคะสังเกต2วงเล็บนี้ทำไมกัน2วงเล็บนี้ทำไมกันคะเหมือนกันแสดงว่าครูแอลสามารถเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2บวก 6x บวก9เนี่ยจะเขียนได้อยู่ในวงในรูปของในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะ2วงเล็บนี้คูณกันอยู่และมีค่าเหมือนกันก็เลยสามารถมาเขียนให้อยู่ในรูปยกกำลัง2ได้ถูกไหมคะลองใหม่ไปดูข้อถัดไปข้อ2 x กำลัง2บวก 8x บวก 16อันนี้เป็นกรณีที่เป็นยังไงคะนักเรียน a เท่ากับ1อีกแล้ว c ไม่เท่ากับ0อีกแล้วทำอะไรได้เลย
3: ใส
2: ่วงเล็บได้เลย2วงเล็บมีตัวแปรเป็น x นั่นเองนะคะต่อไปทำอะไรต่อ
3: หาจำนวนเต็ม2
2: หาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันแล้วต้องได
3: ้
2: 16แล้วก็ต้องบวกกันได้8อะไรเอ่ย
3: 4 คูณ 4
2: เป็น4กับ4นั่นเอง4คูณ4เป็น16และ4บวก4เป็น8สังเกตเกิดอะไรขึ้นวงเล็บ2วงเล็บมีค่าเหมือนกันแสดงว่าครูแอลก็สามารถเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2บวก 8x บวก 16เนี่ยจะทำการแยกตัวประกอบมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x บวก 4ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่3 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25อันนี้เป็นกรณีที่เป็นลักษณะยังไงคะ
3: a ไม่เท่ากับ
2: 1 c ไม่เท่ากับ
3: 1
2: 1และ4ก็ไม่เท่ากับ0ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรคะ
3: หาจำนวนเต็มที่เลย

0: ก่อนหาพหุรามดีกี1 2จำนวนที่สามารถคูณกันแล้วได้ 4x กำลัง2อะไรล่ะที่คูณกัน 2x กับ 2x กับ 2x อ่ะเพื่อนบอกว่าต้องเป็น 2x กับ 2x มีกรณีเดียวไหมคะ
1: 4x ก
0: ับ x ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆตรวจสอบทีละกรณีเดี๋ยวเราเอา 2x กับ 2x ก่อนแล้วกันจากนั้นพจน์ด้านหลังหาพจน์ด้านหน้าเสร็จขั้นตอนต่อไปต้องไปหาพจน์ด้านหลังด้านหลังของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 25
0: จำนวนใดบ้างที่คูณกันแล้วได้25 5คูณ5ใช่ไหมอ่ะ5คูณ5จากนั้นทำอะไรต่อคะตอบเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องทำอะไรต่อคะตรวจสอบพจน์ตรงกลางโดยการนำพจน์ที่ไกลกันคูณกัน 2x คูณ5กลายเป็น 10x เอาพจน์ใกล้กันคูณกัน 2 คูณ 2x คูณ5ก็กลายเป็น 10x. ก็กลายเป็น 10x นำมาทำไมกันนะคะนักเรียนบวกกัน 10x บวก 10x กลายเป็น
1: 20x
0: เท่าไหมคะเท่ากับพจน์ตรงกลางไหมเท่าใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือยัง
1: ถ
0: ู
1: กต้องแล้ว
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคำตอบของ 4x กำลัง2บวก 20x บวก25สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ 2x บวก5คูณด้วยในวงเล็บ 2x บวก5มันทำไมกันเนี่ย
1: ม
0: ันเหมือนกัน2วงเล็บนี้มีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูแอลสามารถเขียนใหม่ได้ครูแอลทำการเขียนใหม่ก็จะได้เป็น 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25มีค่าเท่ากับในวงเล็บ 2x บวก 5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองข้อต่อไปข้อที่4 x กำลัง2ลบ 10x บวก 25กรณีที่มีลักษณะยังไงนะข้อนี
1: ้
0: A เท่ากับ 1และ C ไม่เท่ากับ0ทำอะไรได้เลยถ้า A เท่ากับ1ใส่วงเล็บได้เลย
1: ตัวแปรเป
0: ็น x ต่อไปจำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้25แล้วบวกกันได้ลบ10ลบ5กับลบ5ใช่ไหมคะลบ5คูณลบ5กลายเป็น
1: 25
0: เพราะลบคูณลบเป็นบวกนั่นเองส่วนลบ5บวกลบ5กลายเป็นลบ10นั่นเองทรงวงเล็บนี่ทำไมกันอีกแล้ว
1: เหม
0: ือนกันแสดงว่าเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2ลบ 10x บวก 25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตจากตัวอย่างที่เราทำมาทั้งหมด4ข้อตอนนี้ทำไมเอ่ยเกิดอะไรขึ้นการแยกตัวประกอบของเราเนี่ยได้สองวงเล็บที่มีค่าเหมือนกันใช่ไหมคะจากตัวอย่างเนี่ยจะการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี2ในแต่ละข้อที่เราทำเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าตัวประกอบเป็นพหุนามดีกีเดียวที่มีดีกีเป็น1ด้วยถูกไหมคะทุกวงเล็บ x จะยกกำลังมากสุดคือ1เท่านั้นเราสามารถเขียนแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี2ข้างต้นได้เป็นกำลัง2ของพหุนามดีกี1ก็คือเรามี2วงเล็บเหมือนกันก็เลยกลายเป็นกำลัง2แต่ดีกีด้านในก็คือ1ใช่ไหมคะเราจะเรียกพหุนามแบบเมื่อกี้ว่าพหุนามดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำการแยกตัวประกอบแล้วเราได้เป็นกำลัง2ของพหุนามดีกี1พหุนามลักษณะนั้นเราจะเรียกว่าพหุนามดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองอันนี้แหละที่เป็นลักษณะพิเศษของพหุนามดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีลักษณะพิเศษอื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันว่าพหุนามดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเป็นอะไรได้อีกนะคะย้อนกลับไปที่ข้อ1เมื่อสักครู่โจทย์ข้อ1บอกว่า x กำลัง2บวก 6x บวก 9ซึ่งถ้าในลักษณะนี้ครูแอลสามารถเอามาเขียนใหม่ได้เป็น x กำลัง2สังเกตตอนนี้พจน์หน้าเป็น x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะ

0: ค่าเท่าไหร่เนี่ยก็ 6x เท่ากันใช่ไหมคะและพจน์ด้านหลังของพหุนามด้านหน้าคือ9แต่พหุนามด้านหลังคือ3กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม
1: เท
0: ่ากันแสดงว่าพหุนาม2พหุนามนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันและจากเมื่อสักครู่ที่เราทำการแยกตัวประกอบไปเนี่ยข้อที่1จำได้ไหมว่าเราสามารถแยกออกเป็น2วงเล็บที่มีค่าเท่ากันได้ด้วยก็คือเป็นในวงเล็บ x บวก3กับในวงเล็บ x บวก3คูณกันถูกไหมคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกก็คือในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตนะถ้าครูแอลบอกว่าครูแอลให้ x เนี่ยเป็นพจน์ด้านหน้าและให้3เป็นพจน์ด้านหลังมันจะถูกเชื่อมไปเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีพจน์หน้ากำลังสองเมื่อไหร่ที่เรามีพจน์หน้ากำลังสองบวกกับสองคูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังบวกกับพจน์หลังกำลังสองเราสามารถตอบได้เลยทันทีว่าจะมีค่าเท่ากับพจน์หน้าบวกพจน์หลังกำลังสองอ่ะย้อนกลับไปที่ด้านบนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเราต้องมีอะไรก่อนบ้างนะพจน์หน้ากำลังสองเรามีพจน์หน้ากำลังสองแล้วยังคะ
1: ม
0: ี
1: แล
0: ้วต่อไปจะต้องเป็นบวกแล้วก็สองคูณกับพจน์หน้าคูณกับพจน์หลังมีสองหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วคูณกับพจน์หน้าเมื่อกี้พจน์หน้าให้เป็นอะไรนะเป็น x นี่ไง2คูณกับพจน์หน้าแล้วก็ต้องคูณกับพจน์หลังด้วยพจน์หลังของเราคือ3ก็คูณแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะต้องบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ด้วยและจะมีค่าเท่ากับเอาพจน์หน้ากับพจน์หลังมาบวกกันทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้แหละคือลักษณะพิเศษของพหุนามดีกรี2กำลัง2สมบูรณ์พอจะได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่2อีกสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบลักษณะพิเศษของเขาโจทย์ข้อที่2เมื่อสักครู่คือ x กำลัง2บวก 8x บวก16ครูแอลก็เลยเอามาทำการเขียนใหม่เริ่มจาก x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: ต่อไปตรงกลางพหุนามด้านหน้าคือ 8x ครูแอลมาเขียนใหม่เป็น2คูณ x คูณ4เท่ากับ 8x ไหมเท่ากันมีค่าเท่ากันอันนี้ 8x อันนี้ก็ 8x ถูกไหมเอา2คูณ x กลายเป็น 2x คูณ4กลายเป็น 8x นะคะและพจน์ด้านหลังสุดอันนี้คือ16คุณเอามาเขียนใหม่กลายเป็น4กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม16กับ4กำลัง2เท่ากันเพราะ4คูณ4กลายเป็น16นั่นเองแสดงว่าพหุนาม2อันนี้มีค่าเท่ากันและจากที่เราช่วยกันแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่เรายังรู้อีกว่า x กำลัง2บวก 8x บวก16เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยซึ่งอันนี้ถ้าครูแอลให้พจน์ข้างหน้าเป็น x นี่ไงพจน์ข้างหน้าเป็น x และพจน์ข้างหลังเป็น4สามารถไปเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าพจน์หน้ากำลัง2เรามีพจน์หน้ากำลัง2แล้วหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วนี่ไง x กำลัง2พจน์หน้าก็เลยกำลัง2ต่อไปบวกด้วย2คูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังมีหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วนี่ไง2คูณ x เพราะ x คือพจน์หน้าคูณหลังคือ4นั่นเองนะคะและก็ต้องบวกกับพจน์หลังกำลัง2ก็คือ4กำลัง2นั่นเองถ้าเจอแบบนี้สามารถเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ได้เลยก็เลยได้เป็น x บวก4ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองอันนี้คือความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษของเขานะคะต่อไปข้อที่3ที่เราทำกันเมื่อสักครู่ที่โจทย์บอกว่า 4xกำลัง2บวก 20x บวก 25 อ่ะครูแอลเอามาเขียนใหม่นะคะได้เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ต้องทั้งหมดด้วยเพราะต้องยกกำลัง2ด้วยถูกไหมถึงจะมีค่าเท่ากับ 4x นะคะ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2 2ก็จะมีค่าเท่ากับ 4x นั่นเองต่อไปพจน์ตรงกลางจาก 20x ครูแอลเอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณ 2x คูณ5เท่ากับ 20x มั้ย2คูณ 2x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย 4x 4x คูณอีก5กลายเป็น 20x มีค่าเท่ากันนะและพจน์หลังสุดคือ25เอามาเขียนใหม่กลายเป็น5กำลัง2ถามว่าข้อนี้พจน์หน้าจะเป็นอะไรเป็น 2x และพจน์หลังเป็น
1: 5
0: เป็น5นั่นเองนะคะจะทำให้ได้ความสัมพันธ์ว่าพจน์หน้ากำลัง2มีหรือยังพจน์หน้ากำลัง2มีแล้วคืออะไรกำลัง2คะ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองบวก2พจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังก็คือนี่ไง2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังนั่นเองนะคะบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ก็จะได้คำตอบแล้วว่าเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังหมดกำลัง2ได้เลยจะทำให้ 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ 2x บวก 5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอ่ะต่อไปข้อที่4มาจากครูโจทย์ข้อที่4คือ x กำลัง2ลบ 10x บวก 25ครูเอามาเขียนใหม่นะคะได้เป็น x กำลัง2เท่ากันยัง
1: เท่าก
0: ันแล้วแต่อันนี้เป็นลบนะคะเป็นลบจากนั้น 10x เอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณด้วย x คูณด้วย5ได้ 10x ไหมคะได้แล้วก็พจน์หลังจาก25ก็เขียนใหม่กลายเป็น5กำลัง2และจากการที่เราทำการแยกตัวประกอบที่แรกเรารู้ว่า x กำลัง2ลบ 10x บวก25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2มันจึงได้เป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะพจน์หน้ากำลัง2มีพจน์หน้ากำลัง2แล้วหรือยังมีแล้วคือ x ยกกำลัง2ลบด้วยลบนะคะลบนะคะลบด้วย2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังนี่ไง2คูณด้วยพจน์ด้านหน้าคูณด้วยพจน์ด้านหลังบวกด้วยพจน์ด้านหลังกำลัง2สามารถเขียนเป็นคำตอบได้เลยว่าในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ต่างจากข้อที่ผ่านมายังไงมีเครื่องหมายดำเนินการตรงนี้เป็นลบนะคะถ้าเมื่อไหร่เจอเครื่องหมายดำเนินการด้านหน้าเป็นลบในวงเล็บที่คำตอบก็จะเป็นลบเหมือนกันนั่นเองอ่ะลองช่วยกันพิจารณาข้อนี้หน่อยข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1ทำการเขียนใหม่คิดว่าต้องเขียนใหม่ว่าอะไรคะนักเรียน 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ทำไมจะต้องเป็นทั้งหมดเพราะเราต้องการพจน์หน้าทั้งหมดที่มันยกกำลัง2ใช่ไหมคะจาก 9x กำลัง2ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปเครื่องหมายเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นลบ
0: นะคะจาก 6x เอาไปเขียนใหม่ได้เป็น2คูณด้วย 3x คูณด้วย1และพจน์ด้านหลังสุดจาก1ก็ได้เป็น1กำลัง2ซึ่งหมายความว่าถ้าเอาไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่บอกว่าพจน์หน้ากำลัง2ลบด้วย2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ซึ่งตรงกับพหุนามตรงกลางอันนี้และเรียบร้อยเราสามารถเอาไปเขียนตอบได้ว่าในวงเล็บมีพจน์หน้าลบด้วยพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ซึ่งพจน์หน้าเมื่อกี้ของเราคืออะไรคือ 3x และพจน์หลังของเราคือ1ตัวดำเนินการเป็นลบจึงได้ว่า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะเข้า

0: ในความสัมพันธ์แล้วหรือยังแสดงว่าในความสัมพันธ์เราบอกว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าให้ A แทนพจน์หน้าและให้ B เนี่ยแทนพจน์หลังจะแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ตามสูตรต่อไปนี้เลยคืออันแรก A กำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ A ในวงเล็บ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2และอีกหนึ่งสูตรก็คือ a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2จะเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดที่เราตรวจสอบลักษณะพิเศษมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถทำให้พจน์ด้านหน้ามีค่าเท่ากับกำลัง2ได้แล้วหา2คูณกับพจน์ด้านหน้าพจน์ด้านหลังได้แล้วและพจน์ด้านหลังสามารถยกกำลัง2ได้แล้วตัวดำเนินการด้านหน้าเป็นบวกในวงเล็บก็จะได้เป็น a บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้พจน์ด้านหน้ากำลัง2แล้วได้ลบ 2ab แล้วบวก b กำลัง2แล้วตัวดำเนินการเป็นลบในวงเล็บก็จะได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ไปใช้ในการหาคำตอบแต่ถ้าพูดถึง A กับ B เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหร่นักเราอาจจะเรียกมันว่าพจน์หน้ากับพจน์หลังหรือเรียกสั้นๆว่าหน้ากับหลังก็ได้เช่นจาก A กำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2คู่ L เปลี่ยนใหม่เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้หรือจาก a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2ก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบของตัวอย่างกันว่าถ้าเรานำสูตรไปใช้แล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาตัวอย่างที่1โจทย์ที่ให้มาก็คือ x กำลัง2บวก 24x บวก144สังเกตก่อนพจน์ด้านหน้าสูตรกำลัง2แล้วหรือยัง
1: กำล
0: ั
1: ง2แล้ว
0: และพจน์ด้านหลังมีค่าเท่าไหร่144สามารถเขียนอยู่ในรูปยกกำลัง2ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของผู้นามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์แต่เรายังไม่ฟันธงทันทีว่ามันจะเป็นผู้นามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เราจะต้องไปทำการตรวจสอบพจน์ตรงกลางก่อนว่าได้เป็น2คูณพจน์ด้านหน้าคูณพจน์ด้านหลังหรือเปล่านะคะมาทำการเขียนเริ่มจากพจน์ด้านหน้า x กำลัง2ครูต้องเขียนทำอะไรกับมันไหม
1: ไม
0: ่ต้องเราก็สามารถเขียนให้มันเป็น x กำลัง2ได้เลยได้แล้วต่อไปพจน์ตรงกลางเราบอกว่าเราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปอะไรนะรูปหน้ากำลัง2ใช่ไหมเป็น a กำลัง2บวก2หลังบวกหลังกำลัง2ตอนนี้ได้หน้ากำลัง2แล้วหรือยังได้แล้วต่อไปเป็นบวก2คูณด้วยหน้าอ่ะ2คูณด้วยหน้าหน้าของเราคือ x ทีนี้พจน์ตรงกลางของเรามันคือ24ตอนนี้เรามีแล้ว2คูณ x กลายเป็น 2x 2x ต้องคูณอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับ2412แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น12ถึงจะมีค่าเท่ากันจากนั้นไปดูพจน์ด้านหลังจาก144เราต้องการให้มันกลายเป็นกำลัง2อะไรกำลัง2ได้144คะ
1: 12
0: ยกกำลัง2ตรงกับรูปแบบไหมตรงไหมได้หน้ากำลัง2บวก2คูณด้วยหน้าคูณด้วยหลังบวกได้หลังกำลัง2แบบนี้สามารถเลยว่าตอบได้เลยว่าอะไรคะนักเรียนพจน์หน้าใช่ไหมพจน์หน้าคื

0: 24x บวก144เนี่ยทำการแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก12ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะทำได้ไหมคะพอจะทำได้ใช่ไหมอ่ะลองดูข้อต่อไปข้อที่2โจทย์คือ x กำลัง2ลบ 26x บวก169อ่ะครูต้องทำอะไรบ้างครูต้องทำอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากเราจะจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะรูป a กำลัง2บวกหรือลบข้อนี้ต้องโอ้ไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกอ่ะลบ a 2 ab บวก b กำลัง2อ่ะมาจัดให้อยู่ในรูปนี้กันทำยังไงได้บ้างพดหน้าต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเป็น x กำลัง2เหมือนเดิมตัวดำเนินการเป็นลบ2คูณด้วยพดหน้าคือ x อันนี้ต้องเป็นลบ26เรามีแล้วลบ 2x ต้องคูณอะไรถึงจะได้2613ต่อไปพดด้านหลัง169อะไรยกกำลัง2ได้169 13ใช่ไหมคะตรงกับรูปแบบที่เราต้องการแล้วหรือยังตรงยังตรงแล้วสามารถตอบได้เลยเป็นอะไรเอ่ยเป็น xลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบ 26x บวก169จะทำการแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองง่ายไหม
1: ง่ายค่ะ
0: ง่ายมากอ่ะต่อไปข้อที่3เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มไม่เหมือนเดิมอันนี้ข้อที่3บอกว่า 25x กำลัง2บวก 20x บวก4ต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะคะนักเรียน a กำลัง2
1: บวก
0: 2ab
1: บวก
0: b กำลัง2มาช่วยกันจัดรูปข้างหน้าต้องทำอะไรกับมันไหมต้องตอนนี้เรามีกำลัง2แค่ตัวเดียวคือ xเราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นพิจารณาหน่อยเลยว่าอะไรยกกำลัง2แล้วได้25ได้เป็น 5x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปจัดให้อยู่ในรูปก็คือบวก2คูณด้วยพดหน้าคือ 5x เรามีแล้ว2คูณ 5x กลายเป็น 10x 10x ต้องทำเท่าไหร่ให้เป็น20คูณด้วยอีก2ใช่ไหมคะคูณด้วยอีก2ทำอะไรอีกคะนักเรียนไปดูด้านหลัง4ทำยังไงให้กลายเป็นยกกำลัง2กลายเป็นบวก2กำลัง2ตรงรูปแบบแล้วหรือยังตรงแล้วต้องตอบเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่เอ่ยพดหน้าคือ 5x บวกพดหลังก็คือ2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น 25x กำลัง2บวก 20x บวก4จะมีค่าเท่ากับ 5x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองโอเคไหมทีนี้ไปดูอะไรที่แปลกใหม่บ้างไม่เหมือนเดิมข้อที่4โจทย์ที่ให้มาคือแบบนี้ก็คือในวงเล็บ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย14ในคูณด้วยในวงเล็บ x บวก1แล้วก็บวกด้วย49ตะกี้บอกว่าต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะ x a ยกกำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2เริ่มจากพดด้านหน้าก่อนอันนี้พดด้านหน้าคืออะไรคือทั้งหมดตรงนี้เลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันยกกำลัง2อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมได้เลยเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปจะต้องบวกด้วย2คูณด้วยพดด้านหน้าก็คือคูณด้วย x บวก1แต่จริงๆแล้วเราต้องได้เป็น14คูณด้วย x บวก1แสดงว่าจาก2ให้เป็น14ต้องคูณอะไรอีกคะคูณ7ต่อไปไปเช็คพดด้านหลังอะไรยกกำลัง2แล้วได้49ได้7ยกกำลัง2ตรงรูปแบบแล้วหรือยัง
1: ตรงแล้ว
0: เราก็เอามาตอบได้เลยพดด้านหน้าของเราคืออะไรคะนักเรียน x บวก1แล้วก็ต้องเอาไปบวกกับพดด้านหลังคือ 7แล้วก็ต้องทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองหรือคำตอบเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราได้มาคือในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 14x คูณด้วยในวงเล็บ x บวก1บวก49เนี่ยจะทำการแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก1บวกด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็อาจจะแปลกตาไปไม่เหมือนกับที่เราเคยทำใช่ไหมคะแต่กระบวนการทำยังเหมือนเดิมให้เราพิจารณาไปทีละพจน์เริ่มจากพจน์หน้าพจน์กลางแล้วก็พจน์หลังอ่ะลองดูที่แปลกตาอีกสักหนึ่งข้อนะคะโจทย์ข้อนี้คือ 4x กำลัง2ลบคูณด้วยลบ4คูณด้วยในวงเล็บ x กำลัง2ลบ 3xบวกด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เริ่มจากให้ดูตรงกลางก่อนตอนนี้เรามี x กำลัง2อยู่กี่ตัว2ตัวแต่เดิมทีโจทย์ของเราจะมี x กำลัง2กี่ตัวคะตัวเดียวซึ่งตรงนี้มันสามารถทำอะไรได้ดึง x ออกมาได้ใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนใหม่อ่ะตัวอื่นเอาไว้เหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาอันนี้กำลัง2ลบ 3x สามารถดึง x ตัวร่วมได้กี่ตัว1ตัวจะทำให้ในวงเล็บเหลืออะไรบ้าง x ลบ3อ่ะโอเคอ่ะจากนั้นเราจะมาพิจารณากันว่ามันจะทำให้รูปเนี่ยอยู่ตรงตามสูตรได้ยังไงสูตรคืออะไรนะa กำลัง2อันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบ2 ab บวก b กำลัง2อ่ะมาจัดรูปข้างหน้ากำลัง2หมดแล้วหรือยังด้วยพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ตรงยังตรงแล้วตอบได้เลยเป็นอะไรคะนักเรียน 2a ลบต้องเป็นลบนะ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แสดงว่า 4x กำลัง2ลบ4คูณด้วยในวงเล็บ x กำลัง2ลบ 3x บวกด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2x ลบด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะทำเองได้ไหมได้แล้วแหละทุกคนน่าจะพอทำได้แล้วนะคะเพราะเราได้ช่วยกันคิดเลขมาตั้ง5ข้อแล้วเดี๋ยวจะให้ลองทำเองสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำแบบฝึกหัดที่3กันชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์อ่ะระหว่างนี้หยิบใบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะคำชี้แจงบอกไว้ว่าให้นักเรียนแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยกี่ข้อคะ8ข้ออ่ะเดี๋ยวจะให้ลองทำเอง8ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันท้ายชั่วโมงโอเคไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: รวมทั้งนักเรียนปลายทางน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันว่าในแบบฝึกหัดแต่ละข้อนั้นจะมีการแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างค่ะเริ่มจากข้อที่1 นะคะข้อที่1ของเราโจทย์คือ x กำลัง2บวก 2x บวก 1ทำการแยกตัวประกอบเริ่มจากจัดให้อยู่ในรูปของสูตรก่อนได้เป็นอะไรเอ่ยนักเรียน
1: x กำลัง2
0: ได้เป็น x กำลัง2บวก 2คูณ x คูณ1นั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วย1กำลัง2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับอะไรเนี่ย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแสดงว่าข้อ1เนี่ย x 2บวก 2x บวก1จะมีค่าเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองได้คำตอบเท่ากันไหมคะนักเรียนเท่ากันนะต่อไปข้อที่2ข้อที่2โจทย์คือx กำลัง2ลบ 14x บวก 49 จัดให้อยู่ในรูปได้เป็นอะไรคะ x กำลัง2ลบ 2คูณ x คูณ 7 บวกด้วย 7 กำลัง 2 แสดงว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้วงเล็บ x ลบ 7 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นั่นเองเท่ากันไหมเท่ากันต่อไปข้อที่3โจทย์คือ x กำลัง2บวก 26x บวก 169 จัดรูปสีได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: x กำล
0: ัง2บวก2คูณ x คูณ13จะมีค่าเท่ากับ13กำลัง2ซึ่งคำตอบจะได้เป็นในวงเล็บ x บวก13ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่4แล้วข้อที่4ของเราโจทย์คือ x กำลัง2ลบ 18x บวก 81 ช่วยกันคำนวณหน่อยเร็วมีค่าเท่าไหร่คะ x กำลัง2ลบ2คูณ x คูณหรือตอบจริงๆคือวงเล็บ x
1: ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง2
0: x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5 x กำลัง2บวก 22x บวก 121 ได้เป็นอะไรเอ่ย
1: x กำลัง2บวก 2 คูณ x คูณ 11 บวก 11ยกกำลัง2
0: ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6 x กำลัง2ลบ 50x บวก 625 จัดรูปหน่อยเร็วได้เป็นอะไร
1: x กำลัง2
0: ลบ25ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองต่อไปข้อที่7นะคะโจทย์คือ 4x กำลัง2ลบ 12x บวก 9 จัดรูปได้เป็นอะไรคะนักเรียน
1: 2x กำลัง
0: 2x ทั้งหมดกำลัง2ได้เป็น 2x ลบ 3 ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายของเราคือ 25x กำลัง2บวก 80x บวก 64 จัดรูปได้เป็นอะไรคะนักเรียน
2: 5x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 2
0: คูณ 5x คูณ 8 บวกด้วย8กำลัง2หรือคำตอบของเราก็คือ
1: 5x บวก8 ยกกำล
0: ั
1: ง
0: 5x บวก8 ยกกำลัง 2ง่ายไหมวันนี
1: ้
0: ง่ายมากใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว8ข้อเดี๋ยวเรา ไปร่วมสรุปบทเรียนกันก่อนจะหมดวันนี้ไปนะคะอ่ะวันนี้เราเรียนในการหาคำตอบการแยกตัวประกอบเข้านามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์

0: 1นะคะกรณีที่หน้าพจน์กลางเป็นบวกในวงเล็บก็จะเป็นบวกนั่นเองอ่ะอีกสูตรล่ะว่ายังไงเอ่ยลบเหมือนกันต่างกันแค่นี้นะคะ2สูตรเนี่ยโอเคเนื้อหาวันนี้จบแล้วสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องการแยกตัวประกอบคู่นามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2บ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่4เรื่องการแยกตัวประกอบของคู่นามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาจบลงแล้วเวลาก็หมดลงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์